0: สำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
1: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งดังสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และGBC ดำเนินการต่อไป
2: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Womenชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทยร้อยละ41ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลอมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
3: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม่
4: มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
3: โดยล่าสุดนายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพจชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในหน้าน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
0: นางฮาจาลาบิบกรรมาธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ธีรภัทรปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4-3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
12: ตัวสก๊อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่เป็นการคุยเป็นการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสาที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของคนลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
11: ้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอิลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
13: 1นาทีกับกปท.เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเรือรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานาน ทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูติทรงเริ่มใส่ในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนานกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับสามพลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเขาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4 แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าห่วงโหวิปโยคมันก็เหมือนกับเจ้าพญาวิปโยคที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวังโหเขาก็สร้างเขื่อนนะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก 40,000 กว่าเกือบ 50,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับอันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีนใต้เขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตรจีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
18: ผมยันยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดิผู้ช่วยอธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157 147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนนะใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนนะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะตำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
1: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึง

0: เบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่20-30เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอัชกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
2: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเครือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
1: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
3: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่ที่ตรงนะครับและถูกต้องนะท่านกรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็วเรามีการประชุมข้ามการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆนะและเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมติว่าปลายเดือนเสร็จปุ๊บภายในวันที่5ของเดือนธันวาจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนแคชแฟลว์ของสมาคมเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
1: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่หลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีทเกมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
0: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกเทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy ด้วยการจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026หรือเทศกาลอาหาร

0: พื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spirit เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ตซิตี้ออฟแกสโตรโนมีเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
1: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายหลายชาติหลายหลายประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทำเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็คือเป็นครีเอทีฟแกสโทรโนมีนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2555นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและก็อยากที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนำการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อยและร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีน นายนิกรเส้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที
4: ่ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
3: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสาวนูรีนยี่มะริบนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
5: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้กล้าแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ
3: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
6: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบแม่ผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
3: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮ็กสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
11: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
10: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันป้อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
6: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี 72 พรรษาจังหวัดลำปูน
1: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสังกัดกองกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569มาปะกับรายการสปะความรู้ตำรับวิ่งลำปูนกับดีเจคุณตี้ณัฐพลหน่อคำนักพัฒนาสังคมในเจ้ากวนอากาศที่บอกว่าสดชื่นนะครับเพราะว่าตะวันเนี่ยมีการเพราะว่าฝนตกนะฮะลงมามันก็คือความชุ่มฉ่ำเนาะก็คือฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดลำปูนเป็นสีเขียวนะฮะบอกว่าอากาศสดชื่นสดใสนะครับสำหรับวันครอบครัววันนี้วันอาทิตย์ที่ทุกคนมาพร้อมหน้ากันตึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกและก็มาเปิดนะครับ FM 95ในทุกช่วงของรายการที่จบไปก็คืออู้ข่าวเล่าความเนาะของดีเจหน้าใหม่คนใหม่หน้ามนนะครับน้องที่เพิ่งมาใหม่เนาะยังไม่ได้รู้จักเตื้อนะแต่หันสีหน้าท่าทางเสียงไปก็ม่วนไปนะฮะภาษาย่องนะครับมันอู้กันไปนะฮะอย่างคุณนาฏนี่เป็นภาษาเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ใส่ไตนะฮะอาสังจะได้นะฮะเชียงใหม่ใส่ไตนี่ก็คือตั้งแต่ห่างดงยันไปถึงฮอดโดยเต่าอมก่อยแม่แจ่มปุ่นนะฮะด้วยเรามีวัฒนธรรมเป็นของเฮาเนาะอย่างตะวาก็ไปครูไปงานทรงน้ำพระธาตุนะฮะนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทของวัดพระธาตุพระบาทตากผ้าในอำเภอป่าซางตะวาเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเป็นวันเดือน8ดับนะฮะเดือน8ดับประเด็นนี้เดือน9ออกแล้วนะครับก็จะมีการทรงน้ำพระธาตุเดือน8เป็งนี่ก็คือทรงน้ำพระธาตุหฤพุนชัย8ดับพระบาทตากผ้านะฮะพระพุทธบาทตากผ้าเราก็ทรงน้ำกันอยู่แล้วก็เข้าเดือน9เนาะประเพณีที่หมู่ลูกหมู่หลานนะฮะวัฒนธรรมล้านนาของเฮาเดือน9นั่นก็คือเลี้ยงผีปูเลี้ยงผีแง่นะฮะที่บอกว่ามาจุ้มมาปะหน้ากันนะฮะในสายเครือญาติพี่น้องนะฮะเฮาก็จะมาร่วมกันแล้วก็จะมีวัฒนธรรมฟ้อนผีนะฮะฟ้อนผีมดเมงนะครับที่เปิ้นมาสักการะเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นคติชนที่เฮาถึงความเชื่อนะฮะและแฮมบปอเนาะมายึดเหนี่ยวจิตใจเฮาตั้งแต่เฮาเกิดมาจนถึงจนลูกจนหลานนะฮะที่บอกว่ามีไม้สืบไม้มีคนสืบคนที่เปิ้นว่ากันไปเนาะเฮาก็เลี้ยงผีปูย่าเฮาก็มาพบหน้าการตึงญาติเครือญาติพี่น้องกันนะครับม่วนงานสล้ากันไปนี่แหละคือสถาบันครอบครัวใหญ่ๆของเฮาเนาะวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกตื่นแล้วทำกิจกรรมด้วยกันนะฮะคุณน่าก็จะมีเพราะว่าอาจจะมีสมักน้ำลายหน่อยนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ครูบาสบายเนาะบาสบายตั้งแต่2วันมาละด้วยภูมิอากาศกับใจนะฮะด้วยความที่บอกว่าด้วยนิสัยนะฮะหรือว่าร่างกายมันอาจจะต้านนะในสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบ่อยครั้งอย่างครูจะเป็นคนลับดึกนะครับเปิดโซเชียลพ่องดูข่าวพ่องดูหนังพ่องดูซีรีส์พ่องลับเที่ยงคืนตีสามตื่นละแต่ในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนครับตึงเจ้ามาคู่กับสู้ด้วยการกินกาแฟดำเพื่อเฮาบรรลับทำงานอยู่หน้าคอมก้มคอมวันข้ามนะฮะมันทำเพื่อแบบกระอักกระอ่วนเนาะกินข้าวก็บ่ได้หมายถึงว่าไม่อยากกินข้าวฮะอยากกินน้ำอยากกินขนมอยากกินที่มันแบบง่ายๆทำให้ระบบร่างกายมันตีรวนครับทำให้แบบว่าเป็นท้อนๆหนาวๆนะฮะอยากจะอาเจียนเวียนหัวนะฮะสปะเนาะต วาวันหยุดคุณนัดรับนอนวันค่ำฮะเพราะว่าอย่างร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนกินเข้ามารับตื่นมากินมารับนะฮะรู้สึกว่าวันนี้เมื่อเช้าก็รู้สึกว่าเป่งขึ้นมาหมายถึงว่าร่างกายนะกระปี้กระเปร่านะฮะขึ้นมาร่างกายของเราก็สดชื่นขึ้นเนาะพออย่างบอกว่าเอ๊โดนบอกว่าพออย่างโดนฝนนะฮะรู้สึกว่าโดนฝนแล้วมันก็ร่างกายคือกระปี้กระเปร่าเกิดขึ้นมาได้เนาะเฮามาฮู้นะบอกว่าร่างกายคนเฮานะมันจะอยู่กับเฮาหรือว่ามันจะต้านกับเฮาอย่างใดแต่เราต้องรักตัวเองรักสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวอินเนอร์อันนี้ฝากไว้เนาะอันนี้เอาคุณนั่นมาเป็นตัวอย่างนะฮะบดีทำอย่างนี้นิสัยบดีนะครับที่บอกกินข้าวกินกาแฟรับดึกตื่นเช้าอย่างเงี้ยมาได้เนอะเฮาก็ต้องมาปรับสภาพร่างกายของเฮาให้ดีนอนเพิ่มบัดต่ำกว่า6ชั่วโมงรับประทานอาหารตรงเวลา3มื้อนะครับดื่มกาแฟได้นะฮะดื่มในปริมาณที่บอกว่าอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือว่าในปริมาณที่พอสมควรนะฮะสำหรับร่างกายของเฮาที่ต้องการการพักผ่อนบางคนบอกว่ากินกาแฟยังรับได้เลยครูนะแต่ครูเนี่ยกินกาแฟแล้วตื่นฮะตื่นหมายถึงว่าร่างกายของเฮาตื่นนะฮะเราก็มาทำงานนะครับหรือว่าเนี่ยมันทำให้เวลานอกลงนะครูก็รับไปเลยนะฮะโดยแบบเต้ตั้งใจรับวันนี้ฉันจะรับแล้วเนอะนะครับมาสำรวจตัวเก่าเนี่ย1เดือนนะฮะเวลาจะรับเวลาทำงานไปนะก็รับปุ๊บหายไปเลยฮะรับแล้วก็ตื่นมากับเพียๆครับด้วยร่างกายของเฮาเนาะอาจจะมีเข้ามา40เนี่ยสปะโลกแล้วอันปัญญาเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายให้มากขึ้นกินอาหารให้ครบ5หมู่นะฮะและแฮมเบอร์ปอเนาะบอกเพื่อนยานเพื่อนร่วมงานอีพ่ออีแม่ตัวนะฮะว่าเราเป็นเนี้ยอาการแบบเนี้ยแต่เวลาถ้าเราเป็นและเราบ่รู้สึกตัวเพื่อนจะได้พาไปส่งโรงพยาบาลถูกนะและแฮมบอปอนะอาจจะเป็นเบาะแสหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้กับคุณหมอเล่าให้กับคุณหมอได้นะฮะอันนี้ฝากกันไว้ตัวเนอร์นะฮะสำหรับวันนี้เป็นวันครอบครัวที่ทุกๆครอบครัวเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ที่มาใจโอกาสที่ได้มาพบปะการสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต่างกันบอกว่าวันนี้นัดกันจะไปแอลจะไปกินจะไปทำบุญกันหรือว่าจะมาแอลงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนอร์งานวันแรงงานแห่งชาติที่สนามป้องว่าโรงงานยาสูบเนาะตีข้างเลยแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์มาเนาะก็จะมีสถานที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติวันนี้วันสุดท้ายวันที่10พฤษภาคม2569ของกระทรวงแรงงานหอการค้าจังหวัดลำพูนและว่าภาคส่วนทุกภาคส่วนเปิ้นมาช่วยกันจัดงานเน้อเรามาร่วมช็อปมาร่วมชิมหรือว่ามาชุร่วมชมกับบรรยากาศบนเวทีกลางได้วันนี้วันสุดท้ายวันที่10และก็คืนสุดท้ายตัวของวันที่10พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติของมหกรรมแรงงานจังหวัดลำพูนเนอมาแอลกันนักครับและหรือว่าร่วมกันไปช่วยกันนะฮะทำกิจกรรมร่วมกันถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกในการทำความดีเนาะอาจจะเป็นทำความดีปลูกต้นไม้นะฮะไปช่วยกันเก็บขยะหรือว่าการไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่วัดหลวงละปูนได้วัดพระธาตุหริพลชัยวรมหาวิหารวัดแวดเวียงละปูนวัดมหาวันวัดต่างๆนะครับที่ในจังหวัดละปูนเฮามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อกสิกรปูจาเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลเครือพวกเฮาตัวเองนะครับช่วงแรกนะครับคุณน่าจะมาอู้ถึงข่าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนอะนะฮะในวันที่5จนถึงวันที่8อ๋อคุณน่ายังมาถึงติดนะฮะเพราะว่าวันที่4เป็นวันชัตมงคลเนาะเขาก็วันหยุดกันไปนะครับก็เริ่มทำงานวันที่5 6 7 8นะฮะแล้วหมอปอนะฮะราชการนะครับในวันที่13ที่จะถึงนี้หยุดตัวเนอร์วันพฤชมงคลนะครับตีเปิ้ลก็จะมีงานพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญ นะครับของประจำปีทุกๆปีตัวนะครับที่เขาจะมาพอว่าพระโคเปิ้ลจะ พระครูก็จะเสี่ยงทายกินไอ้ยังนี่นะฮะแล้วก็จะมีคำทำนายให้หมู่เฮาชาวเกษตรกรสันหลังของชาตินะครับที่บอกว่าได้มาฮือมีความสุขโดยกันนะครับและก็ฮอมบปอได้เป็นกำลังใจฮือหลายๆคนตวยนะครับเราจะมาเริ่มกิจกรรมนะครับในวันที่5พฤษภาคมเนาะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับและสาธารณกุศลนะครับในวันชตมงคล4พฤษภาคม2569นะฮะร่วมกันสามัคคีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีนำจิตอาสาพระราชทานนะครับหัวหน้าหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสนับกุศลนะครับที่บริเวณสะพานท่าสิงห์นะฮะหน้าวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับแล้วก็รอบตั้งป้องว่าขัวสะพานนะฮะแล้วก็คูเมืองโดยด้านล่างโดยนะรอบๆ บริเวณคือมีความสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นวัดประจำจังหวัดและก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกันมาแอวนักขนาดเลยนะครับในวันที่6นะฮะท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพพร้อมกับท่านผอ.พิชยาพัฒน์นะครับตรีชิมพีผู้อำนวยการศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผ้าทอยกดอกนะฮะเพื่อหารือแนวการผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีและครอบครัวนะครับเข้าสู่สากลเพื่อเป็นการยกระดับผ้านะครับตีบ้านแม่สารบ้านตองนะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนาะที่บอกว่าอยากจะมีการให้มีการสืบทอดนะฮะเราก็เข้าไปส่งเสริมนะครับเพื่อจะมีการสนับสนุนในการฝึกอาชีพนะครับในชุมชน10วันนะฮะที่ศูนย์เรียนรู้ด้านบอนไหมนะครับครบวงจรการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนที่บ้านแม่สารบ้านตองตวยนะครับและวันที่7พฤษภาคมนะฮะวันที่7พฤษภาคมท่านผอ.ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่7ประจำปีงบประมาณ2569ครับเพื่อบอกว่าเข้ามาวางแผนงานและวิชาการต่างๆวางแผนรายงานผลในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างพ้องเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการวางแผนเดือนพฤษภาคมว่าเราจะทำอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนและก็มีแสดงความยินดีกับคนเก่งประจำเดือนนะครับคนดีคนเก่งประจำเดือน DNA ประจำสค.นั้นก็คือคุณคนึงนิดวงใหญ่ตำแหน่งนักพัฒนาการสังคมชำนาญการนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเนาะยินดีครับน้องคนึงนิดวงใหญ่ตวยนะครับแล้ววันที่7ช่วงบ่ายนะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับในการออกกำลังกายเนาะเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสุขในการพร้อมทำงานทุกวันแฮปปี้ work pace happy body นะครับแล้ววันที่8พฤษภาคมนะครับท่านผอ.มอบหมายให้กับนางสาวจันจิราจุลการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้แทนท่านผู้อำนวยการศูนย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเป็นวิทยากรตวยนะครับในการประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยดอกดอนร่าควีนสิริกิตนะครับในกิจกรรม1ความดีล้านความรักผูกใจพักเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชตนะฮะมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อเฉ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักความสามัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีข้อร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะฮะ40โคนในกรุงสตรีเทศบาลเมืองลำพูนและประชาชนในพื้นที่นะครับโดยมีท่านวท.นะฮะท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านทวัชชัยอุบลพิทักษ์นะครับวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดนะฮะตีจัดตีอาคารอเนกประสงค์พระนางจามเทวีชุมชนศรีบุญเรืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะขอขอบคุณท่านวท.ตุยเนอร์และขอขอบคุณกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองตำบลเทศบาลเมืองลำพูนเตนเนอร์ที่มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมนะครับและช่วงวันที่8นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กำนังสาวรุ่งฤดีต้นแก้วหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมนะครับการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวผู้อุปถัมภ์จังหวัดลำพูนครั้งที่1 2569จัดที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนครับและช่วงตอนเย็นวันที่8นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกับนะครับศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนนะฮะร่วมการรณรงค์นะครับการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทานนะครับให้ทานถูกวิธีลดวิถีคนขอทานประจำเดือนพฤษภาคม2569นะฮะที่สถานที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่สนามโรงงานยาสูบตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับและวันศุกร์ที่8นะฮะท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับเปิดไปร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะท่านนิกรสมกลางพร้อมคณะเปิ้ลเนื่องในโอกาสลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยงานติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยครับโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำไปสู่การสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับที่ไหนครับเปิ้ลไปจัดกันที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะและก็น้ำพุร้อนสันกำแพงตุ้ยนะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านปลัดกันตพงษ์รังสีสว่างท่านอธิบดีจตุพรโรจนพานิชนะครับท่านผอ.ฐานวัฒน์นะครับพลนิติโดนรวัตนะครับผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวเราก็ไปร่วมนะครับและช่วงแรงๆนะครับศูนย์ของเราได้ไปร่วมจัดบูธกิจกรรมลงพื้นที่โครงการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตีอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับเรามีการออกบูธที่เทศกาลแนะนำหน่วยงานเล่นเกมโยนห่วงนะครับรุ่นรับผลิตภัณฑ์รอรีออแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าผลิตภัณฑ์ลายปักแพะเฮนเมกนะครับผู้เข้าร่วมชมบูธเนี่ย101คน101คนนะครับโดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์มอนไหมนะครับได้มอบเส้นไหมคือกับกลุ่มอาชีพนะครับเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวนะครับอันนี้เป็นภารกิจในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศูนย์ของเราได้ทำอย่างพ่องได้เยี่ยมอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็บอกว่าในการทำความดีหรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้ลบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะฮะเดลนโยบายของท่านนิกรสมกลางนะครับตีบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกหน่วยงานทั่วประเทศเราจะขับเคลื่อนไปตัวกันนะฮะสร้างงานสร้างอาชีพตัวนะครับนี่แหละครับเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเราทำตามแผนงานและแผนเงินและเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนพักฟังเพลงสักกัมนะฮะเดี๋ยวมาปะช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับไม่หยิ่งละปุนครับ

สัญญากาสะลองนะฮะคัฟเวอร์โดยน้องเตวิดนะครับสัญญาใดบาสำคัญเต้าสัญญารักหรือว่าสัญญาต่อกันนะฮะสัญญาก่อนว่าวันนี้เราจะฟัง FM 95 MHz นะฮะสวทลำพูนตัวกันตลอดทั้งวันเนอร์นะสัญญากับท่านผู้ฟังตัวนะครับวิทยุของเราให้ความรู้คู่ความสุขนะฮะและก็ความบันเทิงกับเพลงม่วนๆนะครับที่มีหลากหลายสไตล์เปิดสลับสเปลี่ยนกันฮื้อความรู้นะครับกันไปตลอดทั้งวันในวันนี้ตุ๋ยนะครับหมุนคลื่นมา FM 95 MHz สวทลำพูนคลื่นนี้ตุ๋ยนะครับและเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับผู้ที่ทำงานในวันหยุดวันนี้นะครับสำหรับรายงานหรือว่าคนที่ทำงานในวันนี้นะครับในวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้ตุ๋ยนะครับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะฮะตึงฝั่งสองฝั่งเนาะฝั่งน้องเป็ดก็ดีฝั่งสันป่าฝ้ายทุกๆบริษัทเนอะนะครับ FM 95เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในวันหยุดวันนี้ตุ๋ยและทุกบริษัทในเครือสหภาพตุ๋ยนะครับและก็ในแวดเวียงละปูนนะครับที่ทำงานกันในวันนี้ทุกปั๊มนะครับและมีคลินิกตุยนะฮะห้างสรรพสินค้าพ่อแม่กากาตรงกาตุยพี่น้องการหนองดอกตุยเนอร์นะฮะตะกี้เข้าไปในกาดนะฮะแม่กาเปิ้นตักว่าเอออันนี้เสียงดีเจคูนัตตี้นะฮะขนาดเฮาอู้อีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อได้ยินอีกฝั่งหนึ่งนะเฮาก็มีความชื่นใจนะครับพูดบอกว่าติดตามรายการทุกวันเช้าวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีเสียงนะฮะดีเจคูนัตตี้นะฮึเป็นเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์อย่างใดแม่นะฮะเสียงมันสับประจายหน่อยมีอีกหน่อยวะนะฮะเพราะว่าเสียงอย่างใดนะฮะก็คือเสียงแบบใส่ใต้นะฮะเชียงใหม่ตัวนะครับแล้วก็มีเสียงอย่างนี้ตัวด้วยความที่เฮาบอกว่าเราเป็นคนของประชาชนเนาะหมายถึงว่าดีเจนะครับก็คือขอบคุณเพื่อนไปตัวแล้วก็บอกว่าทุกรายการเป็นอย่างไรพ่องฟีดแบคมานะครับของสวทลำพูนเนี่ยเป็นอย่างไรพ่องเพื่อนบอกว่าเปิดตลอดทั้งวัน95ล่มล่มล่มไปเลยตึงกาดนะฮะม่วนเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้ากันน้องดอกว่ากาตัวเนอร์ทุกร้านค้าไข่ดิบไข่ดีแกแม่นไข่มาเนอร์ฮิมากาขึ้นในวันนี้ตัวเนอร์เป็นกำลังใจให้เกษตรกรตัวนะครับพี่น้องที่ทำให้ใส่สวนกันอยู่นะครับบางคนก็เก็บมะม่วงบางคนก็ปองว่าดูแลสวนบะลำไยนะฮะหรือว่าบางท่านก็มัดหอมกันอยู่นะฮะบางที่ไปตำบลโฮงนะเปิ้นเก็บกันอยู่นะฮะรับจ้างมัดหอมกันอยู่เนาะเปิดวิทยุฟังกันตัวเป็นกำลังใจให้ตัวเนอร์นะฮะหอมก็คือมันมีราคางามๆนะฮะเก็บไปนะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวนะครับในหอมแดงหอมบัวของดีในจังหวัดลำพูนของเฮาตัวเนอร์พี่น้องที่เฮาไปเนาะฮะและเป็นกำลังใจให้กับว่าหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันตัวเนาะในวันที่13มากหยุดอยู่เนอร์พรุ่งนี้ทำงานนะครับในวันที่11 12 13หยุดนะครับในวันพืชมงคลนี้กันตัวนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกบ้านทุกสถานที่หน่วยงานต่างๆที่เปิ้นปฏิบัติเวรยามกันอยู่นะฮะคุณน่าจัดเพลงฮื้อในส่วนของดีเจคุณนัตตี้นะฮะไหนถึงว่าเพลงเนี่ยม่วนๆในสไตล์ของคุณนัทเนาะก็จะมีเพลงกำเมืองนะครับเพลงบอกว่าสไตล์เพราะว่าพักผ่อนนะฮะในวันอาทิตย์วันนี้นะฮะหลายๆเพลงตัวนะครับเขาสำหรับเจ้าที่รปภ.เนาะเข้มแข็งเข้มงวดนะฮะและก็ฟังวิทยุกันตัวเนาะ FM 95ครับและเป็นกำลังใจให้กับ FC หรือว่าญาติพี่น้องนะฮะที่ตักดีเจคุณนัตตี้มาตั้งบ้านป้อคุณนัทเนาะบ้านดอยลอนะฮะตั้งดอยลอสันปะตองแม่วางสลับปีในครับห่างดงฟังตังเพ็กก็จะมีฮอดดอยเต่าจมตองแม่แจ่มอมก๋อยนะครับตีบนบอกว่ารับสัญญาณ FM 95ได้ฟังตลอดนะฮะฟังม่วนฟังดี FM 95เปิ้นว่านะครับและทางว่าปอเนาะเป็นกำลังใจให้ตาพี่น้องต่างบ้านแปะโตยที่ตาครูบอกว่าปะมะใดนะฮะฟังวิทยุครูนัดตลอดนะฮะต่างผู้สูงอายุนะครับเทศบาลตำบลบ้านแปะโตยเนาะและแฮมบะปอเป็นกำลังใจให้กับ
พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวโตยเนอร์ตีกะตังทำงานกันอยู่บางคนบอกว่าเอ๊ะศูนย์เรียนรู้การแม่นาสตรีจังหวัดลำพูนนะฮะเปิ้นมีศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวโตยเป็นอย่างใดนะฮะศูนย์นี้นะครับหมายถึงว่าดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ามาแต่มามีเวลาเลี้ยงดูลูกนะฮะก็คือลูกตั้งแต่2ขวบจนถึง6ขวบนะฮะที่มาเฮือเฮาดูแลเฮามีนักสังคมสงเคราะห์นะครับพี่เลี้ยงเด็กในการดูแลฮือแม่ป้อฝึกอาชีพกันไปแนะช่วงตีทั้งวันนะฮะลูกน้อย2ปีถึง6ปีใน6ขวบเนี่ยมาฝากเจ้าหน้าที่รักษานักเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์นะฮะที่พอดูแลในศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็จะดูแลลูกของท่านฮือนะฮะท่านสามารถเรียนฝึกอาชีพได้เลยนะฮะอันนี้คือศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวนะและทางบปเราก็จะมีพิจารณาเงินช่วยเหลือฮือตัวนะครับถ้าเข้าข่ายในข้อพิจารณาในตัวนะครับและทางบปนะฮะเพิ่นบอกว่าเข้ามาในศูนย์นะครับเขาก็จะต้องดูแลมาพักตึงพ่อตึงแม่ตึงลูกได้หมดเลยก่อได้หมดเลยนะครับหมายถึงว่าเข้ามาฝึกอาชีพเนี่ยเพื่อนห้องบอกว่าเข้ามาพักได้ตัวนะครับและหมอปอเราก็มีที่พักคือตัวนะฮะในกลุ่มของ LGBTQ+ เราคุณนัทมีก็มีครับมีห้องพิเศษฮือนะฮะในกลุ่มหลากหลายทางเพศผู้ชายก็มีที่พักฮือนะฮะผู้หญิงก็มีฮือหรือว่าพ่อแม่ติดลูกลูกติดแม่นะเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกมาตัวเราก็มีที่พักมือตัวครับพ่อบอกว่าอันยังการทำงานหรือว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเรามองถึงว่าการอยู่กันเป็นครอบครัวการอยู่กับคนที่หูใจนะทำเพื่องานเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้หมายถึงการฝึกอบรมอาชีพเส้นเดียวกันเนาะท่านผอ.เปิ้นฮือวิสัยทัศน์มาบอกว่าแม้เปิ้นจะฝึกอบรมตัวเฮาเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่นะแต่เราเสมือนว่าเป็นครอบครัว042ตัวกันนะฮะเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นลุงป้านะอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่คอยสอดส่องดูแลในครับพ่อเฮามีเวรยามตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวนะครับที่ดูแลความสงบนะฮะหรือว่าดูแลสารทุกข์สุขดิบฮือในช่วงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาพักอยู่ที่ศูนย์กันนะครับเราก็จะมีสวัสดิการฮือตลอดตัวนะครับพ่อในการฝึกอบรมของเฮานะเฮาเน้นที่บอกว่าการฝึกอบรมแล้วปัจจัยว่าไปประกอบอาชีพอย่างเดียวเนาะฝึกอบรมแล้วสามารถไปช่วยจุนเจือครอบครัวนะฮะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยลดค่าใช้จ่ายเวลาตัดผมเสริมสวยนะครับจบออกไปแล้วไปทำเพื่อไข่ก่อนนะฮะญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ใกล้บ้านของเฮาช่วยลดค่าใช้จ่ายนั่นไปตัวถ้าเฮาเข้าไปในเมืองในร้านนะฮะหัวเป็นตะไดครับ100 200เนาะแต่เราเรียนจบเสริมสวยและตัดผมละเรามีอุปกรณ์เราก็ไปช่วยเปิ้นนะฮะในหมู่บ้านฟรีก็ได้มันก็ลดไปแฮนแล้วนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าประสงค์ในการฝึกอบรมอาชีพกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติและครอบครัวครับเพราะว่าอย่างค่าในการเป้าสูงสุดนะครับในการเนี้ยเปิ้นบอกว่าสร้างงานสร้างอาชีพช่วยฮือตัวเก่ามีรายได้และสามารถพึ่งพาตัวเองได้และบักกลับมาเป็นปัญหาสังคมนะฮะในที่นี้เพื่อบอกว่าในการทำงานในแต่ละอย่างนะฮะในการฝึกอบรมอาชีพเนาะเราก็รู้กันไปนะฮะการฝึกอบรมอาชีพเราก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาเหมือนกันเวลาครูสัมภาษณ์นะฮะบอกว่าการเข้ามาเรียนเพื่ออะไรอย่างหนึ่งอาชีพเสริม2อยากมีรายได้เพิ่ม 3. เป็นคนว่างงาน 4. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดกาภัยพิบัติกานะครับการจะมีหนี้แต่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการจุนเจือครอบครัวนะครับหรือว่าบอกว่าคนเฒ่าคนแก่คนชรามาฝึกได้กับหุนนาดนะฮะเปิ้นบอกว่ามาฝึกในแนวอาชีวะบำบัดครับถ้าอยู่บ้านอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เนาะอาจจะเป็นโรคบอกว่าเป็นโรคกับร่างกายนะครับอาจจะมีเข้ากลุ่มเข้าคนได้นะครับเข้ามาเรียนได้แต่

พี่ป้าน้าอาหรือว่าลูกหรือว่าหลานหรือว่ารุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาสามารถทักครูทักเจ้าหน้าที่ได้นะครับและเราก็จะมีร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันตัวและหมอปอนะฮะเราก็จะบอกว่าเรามีสวัสดิการฮืออย่างที่พักปพมีอาหาร3มื้อครับและมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกับมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและมีสวัสดิการการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรแต่ละสูตรฟรีตัวนะครับอันนี้เป็นว่าของว่าเป็นภารกิจของศูนย์นะฮะขอโทษนะฮะเป็นภารกิจของศูนย์ที่เราขับเคลื่อนกันอยู่นะครับตีบอกว่าจะต้องทำงานเข้าไปเนี่ยเพื่อตอบสนองกับพี่น้องประชาชนได้บอกว่าตามความต้องการกับพี่น้องประชาชนเพราะอย่างครับในการหมุนเวียนในการกระทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยนะฮะเราเริ่มจากเด็กผู้ใหญ่สตรีและครอบครัวจนถึงผู้สูงอายุเชิงตะกอนเนี่ยเรามองถึงบอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามสโลแกนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับแต่ในทุกวันนี้นะครับเราขับเคลื่อนงานเนี่ยเรามองถึงไงอย่างครับเรามองถึงที่ศักยภาพของคนครับคนของเรามีความพร้อมก่อนนะฮะพร้อมในที่นี้ก็คือร่างกายและจิตใจบางคนบอกว่ามาเรียนที่ศูนย์สตรีลำพูนเนี่ยพร้อมร่างกายและจิตใจบางคนมานะฮะลงทะเบียนเรียนจริงแต่มาเรียนเนี่ยบ่มาสักกรรมนะฮะหายไปเหี้ยนะฮะฮักกับโฮนะว่าเป็นหายไปไหนเหี้ยนะฮะปิ๊กมาด้วยจำนวนคนที่มันขาดเนาะรุ่นที่มันขาดทำให้การเบิกจ่ายของในเงินราชการนะฮะหรือว่างบประมาณมันก็สูญเสียไปเหี้ยนะฮะแต่เราการฝึกอบรมอาชีพถ้าอยู่ในแอเรียในพื้นที่ใกล้ๆของจุด2พรรษาหรือว่าทั่วประเทศนะฮะที่ไก่ซื้อที่มาอบรมกับเฮานั่นคือสุราษฎร์ธานีนะฮะนั่งรถจากสุราษฎร์นะภาคใต้พุ่นนะฮะมาพักมานอนที่ศูนย์สตรีลำพูนเนี่ยหลักสูตรประมาณ10วันเนี่ยหลังจากนั้นไปเรียนเสร็จละก็กลับนะฮะอันนี้มันคือความตั้งใจแต่นะฮะที่เปิ้นดูในเพจ Facebook ของศูนย์นะครับที่ประชาสัมพันธ์เข้าไปเนาะ www.facebook.com/07-2apn ลำพูนนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้0530922420นะครับต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพครับอันนี้เป็นบอกว่าเป็นกระบอกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเข้ามาเรียนที่ศูนย์สตรีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเนาะเพราะว่าในประจำเดือนนะครับว่ามีหลักสูตรอะไรอย่างพ่องเดี๋ยวคุณน่าจะมาย้ำในช่วงที่3ของรายการสป้าความรู้ตำรับวิ่งละปูนนะฮะขอพักสักกรรมนะฮะเพราะว่าด้วยร่างกายเนาะในวันนี้ครูบอกว่าเสียงเนี่ยไปแต่ร่างกายเนาะมันอาจจะมีต้านเนาะ1เมาหัวอาจจะอาเจียนนะฮะด้วยบอกว่าเขากำลังฟื้นไข้เนาะขอสุดมาอภัยตัวนะครับบางครั้งมันอาจจะกลืนน้ำลายบัดตาลหรือว่ามันอู้ไปมันอาจจะเบลอๆเนาะด้วยความที่บอกว่าเรากำลังฟื้นไข้เป็นกำลังใจให้ดีเจคุณนัตตี้เทรนเนอร์พักฟังเพลงสักกามเดี๋ยวมาปากันช่วงสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรามิ่งละปูนครับ

บนดอยนะครับของไอ้นัทกิติสารวงโดเพอะนะครับตีบนบอกว่าคนบนดอยนะฮะบัจจัยส่วนเกินนะครับนี่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนาะบอกว่าในลูกศิษย์ของเฮาเนาะลูกศิษย์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติ12พรรษาเนี่ยลูกศิษย์เผ่าชนเผ่าต่างๆเนาะเยาวสตรีที่จบไปหลายๆรุ่นศูนย์ของเฮาก่อตั้งเมื่อ2547นะฮะเกือบกว่า20ปีแล้วนะคะมีเยาวสตรีที่จบจากศูนย์ไปเยอะนะฮะที่ได้ยินเสียงครูก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะในจังหวัดลำปูนของเฮาก็จะมีตังเมธามีตังพระบาทห้วยต้มนะครับมีตังเชียงใหม่ก็จะมีตังแม่กางนะครับตังเชียงไฮก็จะมีนะครับหรือว่าตังแม่ริมนะครับเฮาก็จะมีเยาวสตรีนะครับของชาติพันธุ์ทุกเผ่านะฮะที่เริ่มมาเรียนหมายถึงว่าเรามีความที่เป็นชาติพันธุ์ในรักชาติไทยและปปเนาะและก็มาส่งเสริมในครอบครัวของชาติพันธุ์ตัวปิ๊กไปเล่าสู่กันฟังว่ามีการพัฒนาทางด้านคนถึงชาติพันธุ์อย่างไรพ้องและปปเนาะเฮาฮึ้งความสำคัญและก็ความรักนะครับความเอ็นดูนะครับและปปส่งเสริมทางด้านหัตถกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะศูนย์ของเฮาก็ได้ไปส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุ่มนะฮะในกลุ่มเกี่ยวกับการปักผ้าการผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากชนเผ่าต่างๆเนาะที่มีความสวยสดงดงามและเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะฮะสำหรับชนเผ่าในแต่ละชนเผ่าได้ประทับใจนะฮะเจ้าหน้าที่และประทับใจผู้ซื้อสินค้าไปตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาติพันธุ์กันตัวเองนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของศูนย์12พรรษาทักทายกันมาได้ในเพจ Facebook ของศูนย์นะครับลูกๆเนอะนะฮะหอมพ้องว่าลูกสาวนะฮะลูกสาวทุกคนลูกสาวศูนย์12นะครับทุกคนตัวเองนะทักเพจ Facebookมาได้นะครับในเพจ Facebook ของครูเนาะเดี๋ยวครูจะลงโพสต์ของในการจัดวิทยุวันนี้ลูกๆได้ยินเสียงแล้วลูกสาวทุกคนนะไปคอมเมนต์ได้นะฮะได้ยินครูนัทนะฮะทักทายของศูนย์ได้ฝากความคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ศูนย์ได้เนอทุกคนนะฮะลูกๆที่ศูนย์จบจากศูนย์12พรรษาไปชาติพันธุ์ทุกเผ่าตัวน้องๆนะครับเข้ามาทักในไลน์เพจ Facebook ของศูนย์นะครับ www.facebook.com/0-7-2rpn ลำพูนนะครับทุกช่องทางกันได้ตัวนะครับช่วงสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรับวิ่งละปูนคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องว่าข่าวสารหลักสูตรที่จะเปิดในวันที่25/26/27/28/29/5วันหลักสูตรขนมไทยจัดเบรกคุณนัทเปิ้นปิดหรือยังนะครับปิดรับสมัครไปแล้วนะครับอาทิตย์หน้าวันที่10/11/12นะครับเราก็เริ่มโทรไปเพื่อสัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวประมาณวันที่14นะครับว่าเราจะประกาศรายชื่อว่า20คนต่อหลักสูตรนี้มีใครพ้องและเราจะมาเริ่มเรียนกันวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่29นะครับอันนี้5วันติดกันหลักสูตรของเดือนมิถุนายนเดี๋ยวคุณนัทก็จะลงต่อเนื่องอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมีหลักสูตรอะไรอย่างพ้องและมีหลักสูตรอะไรอย่างพ้องที่น่าสนใจนะฮะคุณนัทก็จะส่งให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนาะสวทลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับและก็ฮาลำพูนเครือข่ายทุกเครือข่ายในจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายครับนะฮะและวันที่15นะครับวันที่15พฤษภาคมประกาศที่สนามกีฬาของเทศบาลหนองยวงนะครับตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเปิ้นมีจังหวัดเคลื่อนที่ครับจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอเวียงหนองล่องนะฮะจัดที่เทศบาลตำบลหนองยวงนะครับศูนย์ของเราก็ไปร่วมนะฮะคุณน่าจะเอาเกมไปเล่นโยนห่วงโยนใจนะครับรักเท่าเทียมรับผลิตภัณฑ์ของรอริออกันตัวเนาะลงทะเบียนให้ดีเจคุณนัตตี้ตัวที่ซูมนะครับเราก็จะมีการลงทะเบียนนะครับเล่นเกมและก็รับผลิตภัณฑ์ตัวเนาะซูมบูธของเราก็จะมีบูธของกรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีนะครับ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนะครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและก็ศูนย์คุ้มครองส่งเสริมเนาะและก็บ้านพักเด็กและครอบครัวเขาก็จะไปตั้งบูธใกล้ๆกันนะฮะที่เทศบาลตำบลหนองยวงนะครับปะกันวันที่15พฤษภาคม2569นะฮะคุณน่าจะออกจากศูนย์ประมาณ6โมงไปละตั้งศูนย์ประมาณตั้งบูธประมาณเซต8โมงและหลังจากนั้นหื้อบริการเลยนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงนะครับไปร่วมเป็นประธานตัวและก็มีหลายๆทุกหน่วยงานนะฮะที่เพิ่นไปออกบูธนะครับหื้อบริการพี่น้องประชาชนที่เทศบาลตำบลหนองยวงนะครับอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนวันที่15นี้นะครับเห็นก็ครับรายการสป้าความรู้ตำรับมิ่งละปูนเนาะผมบอกว่ามันก็เว้ยนะครับอาทิตย์ไหนครูก็จะมาจัด1ครั้งเนาะ8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณนะครับขอขอบคุณท่านผอ.สุภชัยกลปสันติตัวนะครับฝ่ายรายการและข่าวและฝ่ายเทคนิคนะครับที่เปิ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับดีเจคุณนัตตี้ได้จัดรายการให้กับท่านผู้ฟังและท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านทุกๆครอบครัวตัวนะฮะที่มาร่วมรับฟังกับรายการสป้าความรู้ตำรับมิ่งละปูนและกับทุกรายการของ FM 95 MHz สวทลำพูนคลื่นนี้ล็อกไว้เลยนะครับ FM 95นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและก็มีอวยพรให้กับทุกๆครอบครัวมีความสุขในวันนี้ตัวในวันหยุดวันอาทิตย์เราจะมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ดีเจโคนาตี้ได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปตะอีผมในณัฐพลหนองคำนักพัฒนาสังคมกลุ่มแผนงานและวิชาการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติ12พรรษาจังหวัดลำพูนขอขอบคุณและสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรุนอำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
10: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยฐานราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักสินกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราชหมู่6และบ้านเสรีราชใหม่หมู่8 ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอหลมสักและอำเภอหลมเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอหลมสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองขวาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
15: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
14: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
15: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะครับรายการของสวท.ละปูนอยู่ทุกช่องทางบ่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวท.ละปูนนะครับแฮมหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะติดตามรับฟังกันนะครับก็สามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า NBT Plus นะอันนี้ใจงานง่ายนะคลิกเข้าไปติดตั้งก่อนนะครับสามารถโหลดติดตั้งได้ตั้งแต่ระบบ iOS ไปจนถึงระบบ Android เนาะก็สามารถติดตั้งได้ทั้ง2ระบบนะครับโหลดติดตั้งไว้เลยนะพอดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเจอในเรื่องของการดูทีวีออนไลน์และก็รับฟังวิทยุออนไลน์นะครับสามารถรับฟังวิทยุสวทนะได้ทั่วประเทศแต่ที่สำคัญฟังสวทละปูนแล้วก็กดหูดาวนะกดเฟเวอร์ริตไว้คราวหน้าเข้ามาปุ๊บก็จะได้ยินเสียงดีเจน้องอั้นดีเจน้องออยแล้วก็ดีเจโอมได้เนอร์คุณผู้ฟังครับได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้ก็มีสาระมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่เนาะเฮาไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นก็มีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือตอนบนนี่นะยังคงมีฝนฟ้าคะนองก็มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนเนาะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากอ่าวไทยและก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับประเทศไทยตอนบนในขณะตีบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็คือภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีอากาศห้อนนะครับและกับนี่ความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นนี่นะลงมานะครับแล้วก็ปะกับความชื้นตีอ่าวไทยพัดขึ้นมาทั้งตอนบนของภาคเหนือในขณะตีภาคเหนือของเขานี่มีอากาศห้อนก็ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักได้บางแห่งเน้อคุณผู้ฟังอธิบายกันง่ายๆเห็นภาพเนาะก็ขอฮือพี่น้องประชาชนนะครับภาคเหนือเนาะประเทศไทยตอนบนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะหลีกเลี่ยงการอยู่ในตีโล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาตีบอกแข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเน้ออ่ะกับนี่ก็จะอัดจะบันทึกข้อความนี้ไว้ก่อนนะเพราะจะได้เพราะถึงได้ใจนะตลอดหน้าฝนที่กำลังจะถึงนี่นะครับยังระวังนะอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเนี่ยตึ๊ดนะจนถึงอันนี้เนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดนะลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันนี้จะได้ยินกันค่อนข้างที่จะบ่อยละหลังจากนี้นะถ้าเข้าสู่หน้าฝนมาได้ปุ๊บก็จะได้ยินประโยคเนี่ยนะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังกันนะครับในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม่ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงไว้ตัวเนอร์และที่สำคัญตัวของเราเองนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยเนอร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังได้อย่างสม่ำเสมอนะครับช่วงนี้ภาคเหนือของเฮานะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือกับมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง20ถึง24องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง38องศาเซลเซียสเน้อคุณผู้ฟังครับบ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพเฮาตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเน้อ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนครับคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาก็ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็มาดูในเรื่องของคุณภาพอากาศจังหวัดลำปูนประจำวันนี้กันพองครับวันนี้อากาศที่จังหวัดลำปูนนะครับดีถึงดีมากเลยทีเดียวนะครับข้อมูลก็มาจากทสจนะครับคุณผู้ฟังตีเอาค่ะวัดเนาะตีสถานีบ้านกลางเนาะตำบลบ้านกลางนะครับวัดฝุ่น PM 2.5 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพดีนะตีตำบลลีอำเภอลีก็คุณภาพอากาศดีมากนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถนะครับทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติเนาะแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงนี่สังเกตอาการผิดปกติเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของไอหายใจทีวิงเวียนศีรษะนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวห่อนจัดเดี๋ยวฝนตกนะครับร่างกายอาจปรับตัวบ่ทันเนาะอาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายอย่างดีเจโอมนี่นะมาเจ้านี่ฮ้อนนะตอนบ่ายอยู่ในห้องแอร์ออกห้องแอร์มาปะฝนตกนะครับร่างกายปรับตัวบ่ทันอาจจะทำให้เขาเจ็บป่วยได้ง่ายเน้อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจหรือว่าไข้หวัดนะครับเพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแรงพร้อมรับกับทุกสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นต้องเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมถึงการออกกำลังกายเนาะอย่างที่ได้บอกไว้เสมอรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารและเครื่องดื่มนะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นอากาศจะบ่ฮ้อนอีเนาะแต่ก็ต้องดื่มนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนี่จะช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยให้ระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะครับรับประทานอาหารก็เน้นอาหารที่มีวิตามินซีสูงเนาะส้มกาฝรั่งกามะละกอกาผักใบเขียวนี่ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับดื่มน้ำขิงอุ่นๆดื่มน้ำสมุนไพรนี่นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ต้านทานวัดได้ดีขึ้นเน้อคุณผู้ฟังแล้วก็เดินทางไปไหนก็ช่วงนี้ก็ติดอุปกรณ์กันฝนไว้นะมอเตอร์ไซค์ก็เอาพวกเสื้อกันฝนนะใส่ปืนเบาะรถไว้เนาะห่มกาลมนี่ก็ติดรถยนต์ไว้เลยนะครับเสื้อกันฝนนี่ก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้รับเตือนเนาะในเรื่องของฝนนะครับช่วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นี่นะถ้าหากออกไปตะนองแล้วเปียกฝนนะครับกลับบ้านก็เข้าใจนะสระผมอาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้านนะเช็ดตัวแห้งๆเพื่อให้ร่างกายของเรากลับมาอบอุ่นโดยเร็วนะครับล้างมือบ่อยๆอากาศชื้นนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นการล้างมือก็จะช่วยโอกาสนะครับช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัสนะครับการปรับสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยนี่ก็จะช่วยเฮาเช่นกันนะครับระวังแหล่งน้ำขังด้วยเน้อผู้ฟังครับแล้วก็ในวันอากาศตีห้อนจัดนี่นะก็ควรมีอาการไทเทอากาศที่ดีนะเพื่อลดความร้อนสะสมในห้องเฮาตัวนะครับอู้ง่ายๆก็คือถ้าวันไหนอากาศห้อนนี่นะก็เปิดหน้าต่างเนาะให้อากาศได้ไทเทกันพ่องและตีสำคัญพักผ่อนให้เต็มที่นะครับนะรับสัก7-8ชั่วโมงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมร่างกายเนาะให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนตีซึกรอแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับออกกำลังกายพองเน้อคุณผู้ฟังครับการยืดเหยียดร่างกายนี่นะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะครับและที่สำคัญสังเกตอาการตัวเองเป็นประจำก็สำคัญเน้อถ้าเกิดเริ่มคัดจมูกหรือว่าคันเนื้อคันตัวนี่ขัดใจนะครับจิบน้ำอุ่นแล้วก็พักผ่อนแต่เนิ่นๆก็จะช่วยให้เขาเนี่ยหายไวขึ้นนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตะกี้ปะกับดีเจนัตตีนะคุณนัตตีกับอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็บ่สบายนะครับดีเจโอมก็คันเนื้อคันตัวนี่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดีเจโอมสัมปะ3สภาพอากาศเนาะห้อนกับเข้าห้องแอร์เย็นจัดเลยนะออกมาปะเอาฝนนะแต่ว่านี่นะวันนี้เอาละฝุดๆฟัดๆนะครับเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนตัวเนอวันหยุดครับวันสบายๆนะตะกี้ก็ฮือฟังไป3เพลงรวดนะครับช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนครับ

0: ูงวัยเคยเกิดอาการนี้ไหมทำไมฉันออกกำลังกายแล้วแต่ก็ยังเหนื่อยรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าแถมกล้ามเนื้อก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกถ้ารู้สึกเช่นนั้นถึงเวลาแล้วที่ผู้สูงอายุต้องคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะซาโคเพเนียหรือภาวะการสูญเสียกล้ามเนื้อโครงกระดูกและความแข็งแรงซึ่งเป็นผลมาจากการแก่ตัวหรือการเป็นผู้สูงอายุที่ขาดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
1: การพัฒนามันจะช้าลงแต่การเสื่อมมันจะมีอัตรามากขึ้นถามว่าพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่มันจะช้าลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่มีงานวิจัยที่เขาเอาผู้สูงอายุระดับ70-80ออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยถามว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นแต่ต้องใช้เวลายาวนานขึ้น
0: มวลกล้ามเนื้อหดตัวหรืออ่อนแอลงถึงคราวเกิดอุบัติเหตุจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวในภายหลังดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยโดยการออกกำลังกายในผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่แอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำซึ่งล้วนเป็นการใช้กล้ามเนื้อซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดี Strengthening exercise คือการออกกำลังกายที่ให้แรงต้านต่อมัดกล้ามเนื้อโดยอาศัยน้ำหนักตัวตุ้มถ่วงน้ำหนักหรือยางยืดเพื่อเพิ่มแรงต้านทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงมีผลในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความทนทานและการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ Flexibility Exerciseการออกกำลังกายเพื่อคงพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆเช่นข้อไหล่ข้อเข่าข้อสะโพกหากมีการจำกัดหรือข้อต่อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีจะส่งผลต่อการเดินและการใช้ชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหากมีข้อยึดติดผิดรูปจะส่งผลต่อท่าทางการเดินการก้าวเท้าเป็นต้นBalance Exercise การออกกำลังเสริมกายด้วยการทรงตัวเพื่อเสริมการทรงตัวจะช่วยให้ร่างกายมีการทรงตัวได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุได้อ
1: ย่างไรก็ตามนะครับให้ข้อคิดไว้ว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการอาการปวดเนี่ยมากน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าระดับความแข็งแรงคุณมีเสื่อมไปมากน้อยแค่ไหนนะแล้วคุณใช้แรงต้านนี่มากระตุ้นกับกล้ามเนื้อหนักมากเกินไปไหมเนี่ยมันก็จะมีผลตรงนี้นะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของสาระต่างๆเนาะที่ดีๆนะแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับในช่วงนี้ก็ฝากกันไว้แหมน้อยเนอในเรื่องของอากาศเปลี่ยนการดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะครับรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไปตั้งใดก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไว้ตัวเน่อของผู้ฟังครับตะกี้ก็เข้าไปดูในเว็บเพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็เจอในเรื่องของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของลำพูนนะล่าสุดก็9 นาฬิกาที่ผ่านมาก็เจอกลุ่มฝน3 จังหวัดนอกภาคเหนือตอนบนนี่ก็มีจังหวัดลำพูนนะครับเจอกลุ่มฝนที่เมืองลำพูนอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทานะครับจังหวัดแปดเจอที่อำเภอวังชิ้นอำเภอลองลำปางนี่เจออำเภอเมืองเนาะห้างชัดเสริมงามก็คาแจห่มนะครับก็ท่านใดที่ไปเมืองแปดก็เจอสุดตังเนาะคุณผู้ฟังครับถึงลำพูนนะแม่ทาเนาะห้างชัดนะก็คาอำเภอเมืองนะพดอำเภอลองพุ่นนะคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายของรายการก็ฝากกันไว้ย้ำเตือนกันทำกรรมหนึ่งในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะครับดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกินอาหารก็เน้นอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะครับน้ำดื่มก็ดื่มน้ำขิงอุ่นๆเนาะสมุนไพรช่วยได้นะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะถ้าเดินทางออกนอกบ้านนะอุปกรณ์กันฝนนี่เสื้อคลุมบางๆหน้ากากอนามัยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยนี่อากาศอาจจะชื้นนี่เนาะอากาศที่มีความชื้นนี่เชื้อโรคแผ่กระจายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพกหน้ากากอนามัยไว้นะเป็นการป้องกันดูแลตัวเองตัวเนอร์ล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าเปียกฝนนี่ก็ขอใจอาบน้ำเช็ดตัวแห้งๆนะครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเหี่ยนอแล้วก็รับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไว้ตัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวปะกันใหม่เห็นกันหนึ่งช่วง15 นาฬิกากับรายการลำพูนสตอรี่นะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพินโยรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศประชาชนให้ความสนใจล้นหลามทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาท
9: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพื้นที่อำเภอกระปงพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อกระจายผลไม้แก้ปัญหาล้นตลาดและประคองราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องจนถึงปลายฤดูกาลผลไม้
10: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัด ไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงาขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นผลผลิตมังคุดทิพย์พังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ
11: นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ14จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกันพร้อมระบุว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางรัฐสภารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันนโยบายสำคัญสู่พื้นที่นอกจากนี้ยังชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าฮาลาบาลาและป่าพรุบาเจาะป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญของภาคใต้พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณา

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

ธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสีหริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนและนักท่องเที่ยวที่มาแอวจังหวัดลำปูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยวันนี้ได้นำเอาเรื่องเล่าหริภูนชัยมาพบกับพ่อแม่พี่น้องต่างบ้านเพื่อเฮาจะได้มาเรียนรู้ว่าจังหวัดลำปูนของเฮามีประวัติอันยาวนานตั้งแต่1,300กว่าปีมาจนถึงปัจจุบันเฮามีศิลปะวัฒนธรรมเฮามีสถานที่ท่องเที่ยวเฮามีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมานับเป็นพันปีซึ่งได้มีผู้ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้ในหนังสือมากมายซึ่งผมก็ได้นำเอามาคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง11โมงทางคลื่น FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเฮาก็จะได้มาอู้เรื่องท่องเที่ยววิถีชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน1ท่องเที่ยววิถีชุมชนโฮมสเตย์วัดพระบาทห้วยต้มชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มหมู่ที่8ตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำปูนห่างจากตัวอำเภอลี้ประมาณ10กิโลเมตรเป็นชุมชนเจ้าเข่าเผ่ากะเหรี่ยงปากะยอที่มีการอยู่กันแบบขนาดใหญ่จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้านมีหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนานักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสั่งสอนให้คนในชุมชนเลิกนับถือผีสางนางไม้หันมานับถือพุทธศาสนาถือศีลกินเจบบริโภคเนื้อสัตว์มีการทำบุญฟังเทศทุกวันพระถึงแม้นว่าหลวงปู่ครูบาวงศ์จะมรณภาพไปแล้วแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านทุกคนก็ยังนับถือและยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่หลวงปู่สั่งสอนไว้เสมอจึงทำให้ที่นี่ยังคงเป็นชุมชนแห่งพระพุทธศาสนาที่ถ้าจะมาเที่ยวแล้วจะได้ซึมซับความงดงามของวิถีชีวิตชาวปากะยอที่มีต่อพระพุทธศาสนาผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายภายในชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้มเกิดได้ประมาณ10ปีลักษณะการท่องเที่ยวไปกับเนื่องจากที่พักในชุมชนบ่หมีส่วนใหญ่เป็นที่พักในวัดและที่พักศูนย์พัฒนาโครงการพระบาทห้วยต้มกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมาทำบุญไหว้พระในปี2554ชุมชนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปี2555ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจำปี2558รางวัลกินนารีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำปูนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของปากะยอแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้วัฒนธรรมต่างถิ่นและเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ให้กับคนภายนอกได้รับรู้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกิจกรรมการท่องเที่ยวกับสักการะสรีระทิพย์ของครูบาชัยวงศาพัฒนาบรรจุไว้ในโลงแก้วที่วัดพระบาทห้วยต้มซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้และภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญได้แก่บ่อน้ำทิพย์วิหารครอบรอยพระพุทธบาทเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์มณฑปพระเขียวแก้ว
พระเขี้ยวแก้วห่อพระไตรปิฎกพระอุโบสถใจบ้านหรือสะดือบ้านเที่ยวบ้านโบราณกะเหรี่ยงน้ำบ่อน้อยเรียนรู้การปลูกบ้านที่บ่ใจตะปูโดยภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงปากกยอและยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรี่ยงปากกยอบ้านน้ำบ่อน้อยชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนภายใต้การส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มกราบไหว้พระธาตุมหาเจดีย์สี่เวียงชัยจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าลักษณะองค์พระธาตุเจดีย์เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาที่ก่อด้วยศิลาแรงทั้งองค์ด้วยกำหนดฮื้อมีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่เป็นประธานอยู่ตรงกลางและมีเจดีย์องค์เล็กอยู่เป็นบริวารล้อมรอบอยู่48องค์ตามแบบพระสถูปเจดีย์ศิลปะลังกาบนเนื้อที่6ไร่ประเพณีเปลี่ยนผ้าหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนาทุกวันที่17พฤษภาคมของทุกปีการทำบุญทอดกฐินเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นหลังจากออกพรรษาของทุกปีการส่งน้ำพระธาตุจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน9ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีชมการสาธิตการทอผ้าเอกลักษณ์ของเจ้าปากกยอด้วยใจกีเอลหรือกีเอลเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมเครื่องเขินณศูนย์วิจัยหัตถกรรมชมการทำเครื่องเงินที่มีเอกลักษณ์ลวดลายและสะท้อนวิถีชีวิตที่ขึ้นรูปด้วยมือใจเม็ดเงินบริสุทธิ์ชมการตีมีดโดยภูมิปัญญากะเหรี่ยงปากยอชมการตัดทำชัดยอดชัดโบราณการทำหัวใจพระพุทธเจ้าเพื่อถวายวัดในการสร้างวัดและพระพุทธรูปที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน5หลังราคาที่พักและค่าใช้จ่ายกิจกรรม1ค่าที่พัก150บาทต่อคนต่อคืน2ค่าอาหาร70บาทต่อคนต่อคืนอาหารเย็นรูปแบบขันโตกพร้อมชมการแสดงชนเผ่าท่านละ180บาท3การนำเที่ยว200บาทต่อคนต่อวัน4ค่าวิทยากร300บาทต่อคนต่อวันวงเล็บฐานเรียนรู้5ค่าการแสดง 1,000 บาทต่อชุดผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอกะเหรี่ยงงานหัตถกรรมเครื่องเงินผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารเด่นในชุมชนชนเผ่ากะเหรี่ยงพระบาทห้วยต้มรับประทานอาหารมังสวิรัติเมนูเด่นได้แก่ผัดหมี่สมุนไพรน้ำพริกผักอีเหลิงน้ำพริกเห็ดหอมลาบเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ายำข่าเห็ดต้มยำป่าเจพริกทอดร่วมมิตรสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงกิจกรรมล่องแปน้ำตกและทุ่งกิกการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ในทางหลวงหมายเลข106เชียงใหม่ละปูนลีเมื่อถึงอำเภอลีคือเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข1087ถึงหลักกิโลเมตรที่7จะมีแยกซ้ายมือเข้าสู่ศูนย์แห่ม1กิโลเมตรหรือจากเมืองเชียงใหม่สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข108เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนผ่านดอยเต่าแล้วเข้ามาที่อำเภอลีก็ได้การติดต่อโฮมสเตย์บ้านพระบาทห้วยต้มหมู่ที่8ตำบลนาสายอำเภอลีจังหวัดลำปูนรหัสไปรษณีย์511110นางธีรนาถ
น้อยแสงนายวิมลสุขแดงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระวัดห้วยต้ม0535180599ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องได้ไปเอวอำเภอลีได้ไปเหียนหูวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเจ้าอำเภอลีเนาะเฮายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีกันก่อนนะครับเดี๋ยวเฮาก็มาอู้ถึงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองจังคืนต่อนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีในช่วงแรกไปแล้วเนาะต่อไปผมจะได้นำเอาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองช้างคืนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับประปูนคือลำใหญ่ลำใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยปรากฏหลักฐานเพื่อพบต้นลำใหญ่ในส่วนเก่าแก่ของร้อยเอกหลวงรานอริพลวงเล็บเหรียญสัพพเสนที่ปลูกในตรอกจันถนนสาธุประดิษฐ์ใกล้วัดปริวาสในสมัยรัชกาลที่5เป็นลำไยที่มีการขยายพันธุ์จากการเมล็ดเพาะแสดงว่าลำไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้วและมีการพัฒนาพันธุ์ตามลำดับตามสภาพภูมิอากาศต่อมาพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้นำเอาลำไยมาจากกรุงเทพขยายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นขยายพันธุ์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆในล้านนาโดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณลักษณะที่ดีของภูมิอากาศเหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลำไยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปูนมีสภาพภูมิประเทศดีมีลุ่มน้ำใหญ่หลายสายจนเกิดลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนลำไยเมืองลำปูนเมื่อปีพ.ศ. 2511ลำไยต้นเดียวสามารถขายได้เป็นหมื่นบาทผลิตผลต่อตันได้ถึง 40-50 เข่งพัฒนาการของลำไยในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะจังหวัดลำปูนถ้านับจากการเสด็จกับล้านนาครั้งแรกของพระราชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อปีพ.ศ. 2457จนถึงลำไยต้นหมื่นที่หนองช้างคืนเมื่อปีพ.ศ. 2511พัฒนามาร่วม60ปีและถ้านับถึงปีปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุ์ร่วมร้อยกว่าปีแล้วและปัจจุบันลำไยมีมากมายหลายพันธุ์ได้แก่พันดอเบี้ยวเขียวชมพูแห้วและพันธุ์อื่นๆแห่มากมายปัจจุบันจังหวัดลำปูนมีพื้นที่ปลูกลำไยประมาณ 271,040 ไร่เกษตรกรจำนวน 32,889 รายมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาทชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรลำไยเกิดจากการรวมตัวของเจ้าบ้านหนองช้างคืนที่ผลักดันคือบ้านหนองช้างคืนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรภายในหมู่บ้านมีทั้งการเพาะปลูกลำไยสดและลำไยอกแห้งที่ให้ผลผลิตปีละหลายล้านบาทผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนร้านค้าร้านอาหารจากลำไยรวมถึงจุดเด่นที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมของเจ้าหนองช้างคืนก็เกิดเป็นจุดเริ่มของหมู่บ้านวิถีเกษตรกรรมบ้านหนองช้างคืนโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากจังหวัดลำปูนไปทางเชียงใหม่ประมาณ8กิโลเมตรจะถึงบ้านปลาเหียวมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านหนองช้างคืนตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนตรงเข้าไป7กิโลเมตรจนถึงหมู่บ้านหนองช้างคืนสองฝากทางรถเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านและเนืองแน่นไปด้วยส่วนลำไยจึงเป็นแหล่งผลิตลำไยที่ใหญ่ที่สุดและมีลำไยต้นหมื่นซึ่งหมายถึงลำไยต้นเดียวขายผลได้ถึง 10,000 บาทถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามแต่ลูกยังดกเหมือนเดิมและเป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนลำไยแถบนี้ในราวเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีเทศกาลลำไยลำพูนที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำปูน
ในงานนี้จะมีการประกวดรถประเภทสวยงามที่ประดับตกแต่งด้วยลำไยผลิตผลลำไยและประกวดธิดาลำไย 3. ท่องเที่ยววิถีชุมชนโฮมสเตย์ชุมชนบ้านทาป่าเป่าวงเล็บโฮมสเตย์ห้วยทรายขาวชุมชนบ้านทาป่าเป่าก่อตั้งมากว่า200กว่าปีประชากรบ้านทาป่าเป่ามีเชื้อสายไตลื้อไตยองนับถือพุทธศาสนามีผืนป่าชุมชนห้วยทรายขาวพื้นที่ 13,000 ไร่เป็นป่าที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของหมู่บ้านมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าไม้มีค่าเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งชื่อของหมู่บ้านมาจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในสมัยก่อนตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ๆจะเต็มไปด้วยป่าไม้โดยเฉพาะต้นเป่าจากภูมิประเทศของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นเป่าหมู่บ้านจึงถูกเรียกชื่อเป็นบ้านป่าเป่าประกอบกับแม่น้ำทาไหลผ่านอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำทาหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่าบ้านทาป่าเป่าตามลักษณะของภูมิประเทศในปีพ.ศ. 2541ผู้นำหมู่บ้านได้ริเริ่มกันจัดการป่าชุมชนห้วยทรายขาวโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาป่าออกกฎระเบียบต่างๆในการจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติขึ้นห้ามตัดไม้ทำลายป่าถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีเสื้อบ้านผีเจ้านายและผีขุนน้ำทุกๆเดือนเก้าแรมเก้าค่ำเหนือจะมีการเลี้ยงผีเสื้อบ้านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีความเชื่อไปทำไทยถามอยู่การประกอบอาชีพหลักคือการทำนาทำไร่ทำสวนรับจ้างหลังจากทำนาเสร็จทำสวนลำไยแทบทุกหลังคาเรือนเป็นอาชีพหลักการเก็บของป่าคนในชุมชนอยู่กับป่าพึ่งพาป่าชุมชนห้วยทรายขาวมาโดยตลอดทำให้วิถีชีวิตคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนเดินป่าศึกษาธรรมชาติชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาทาป่าเป่าโฮมสเตย์เจ้าบ้านร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องไตลื้อไตยองนั่งเกวียนชมแปลงเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างชมศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษการทำปุ๋ยชีวภาพชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาการบรรเลงเพลงพื้นเมืองชมการแกะสลักไม้และเลือกซื้อของที่ระลึกและการเก็บลำไยจากสวนลำไยปฏิทินและโปรแกรมการท่องเที่ยวมกราคมถึงเมษายนเทศกาลกินวอพาเที่ยวหมู่บ้านรอบข้างในเทศกาลกินวอพฤษภาคมถึงสิงหาคมเดินป่าศึกษาธรรมชาติสิงหาคมถึงกันยายนการเก็บลำไยจากสวนลำไยตุลาคมถึงธันวาคมการเดินป่าเอกลักษณ์ของชุมชนชุมชนบ้านทาป่าเป่ามีภาษาพูดที่เป็นภาษาไตลื้อมีฟ้อนเจิงที่หาชมได้ยากการฟ้อนเล็บของชาวล้านนาและการรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบขันโตกชุมชนบ้านทาป่าเป่าเป็นชุมชนที่คนในหมู่บ้านเห็นด้วยที่จะอนุรักษ์ผืนป่าให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำคืนชีวิตให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขช่วยกันจัดทำจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เช่นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวการเป็นแหล่งเรียนรู้และทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 1. โล่รางวัลเกียรติยศชุมชนท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ห้วยทรายขาวเป็นชุมชนท่องเที่ยวนำร่องอันดับหนึ่งวันที่29กรกฎาคม2553 2รางวัลชุมชนดีเด่นทางการท่องเที่ยวปี2550จากททการเดินทางและติดต่อผู้ประสานงานนายไพบูลย์จำหง48หมู่6บ้านทาป่าเป่าตำบลทาป่าดุกอำเภอเมทาจังหวัดลำปูน51140โทร0892652714 0บริการข้อมูลการท่องเที่ยว0ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทาป่าเป่าการเดินทางออกจากตัวเมืองลำปูนไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข114แยกโดยติเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข11เข้าสู่ชุมชนบ้านทาป่าเป่าระยะทางประมาณ22กิโลเมตรพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพูนชัยก็ได้นำเรื่องราวดีๆของอำเภอแม่ทามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเฮามายังฟังเพลงม่วนๆเนี่ยสักกำหนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาอู้ต่อใน

ครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีไปแล้วเนาะต่อไปผมจะได้อู้ถึงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านดอนหลวงหนองเงือกนะครับหัตถกรรมผ้าทอของบ้านหนองเงือกเกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งหลักปักฐานของบรรพบุรุษ5ครอบครัวโดยงานหัตถกรรมในช่วงแรกจะเป็นการทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้เองในภายในครอบครัวเนื่องจากในสมัยก่อนเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มหาซื้อได้ยากบุรุษชาวยองจะใช้เวลาว่างจากการทำนาและปลูก

พืชเพื่อปลูกฝ้ายส่วนหญิงสาวจะนำฝ้ายมาทอมือด้วยกี่แบบโบราณเครื่องนุ่งห่มที่ทอจะมีตั้งแต่เสื้อผ้าผ้าห่มไปจนถึงผ้าเจ็ดตัวส่วนเครื่องใช้ที่ทอก็คือตุงหรือธงโดยตุงสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมคติความเชื่อทางล้านนาและพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนเนื่องจากตุงถือเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ายองในการแสดงถิ่นฐานและมากกว่านั้นเจ้ายองมีความเชื่อว่าในช่วงที่มีชีวิตหากได้ทอตุงถวายวัดเมื่อเสียชีวิตไปจะได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์โดยลวดลายของผ้าผืนทอมือในช่วงแรกๆจะเป็นลวดลายแบบโบราณเช่นยะลายขัดกันพื้นฐานสองตะก้อลายเก็บเต่าแบบโบราณลายดีและลายดอกแก้ววัดหนองเงือกเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งเพราะบ่เพียงเป็นที่ประดิษฐานของพระสังกัจจายฝีมือในเมืองในช่างเมืองยองแต่ยังมีหอไตรที่แตกต่างกว่าวัดอื่นๆที่พบเห็นทั่วไปในจังหวัดลำพูนนอกจากจะก่ออิฐถือปูนทั้งสองชั้นแล้วยังมีรูปแบบศิลปะพม่าปัจจุบันชั้นบนที่ทึบถูกปิดตายโดยเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆสำหรับใช้บันไดพาดขึ้นไปจากด้านล่างชั้นล่างเป็นโถงโล่งมีระเบียงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงและสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เลือนลางไปบางส่วนนอกจากนี้ซุ้มประตูทางเข้าวัดยังมีลายปูนปั้นที่สวยงามมีลูกกินนอนกินนรีและลายเครือเถาที่อ่อนช้อยบ้านหนองเงือกหมู่บ้านท่องเที่ยวภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมที่บ่เพียงสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการทอผ้าฝ้ายตั้งแต่เมื่อครั้งอพยพมาจากเมืองยองในมณฑลยูนานแคว้น12ปันนาจากจุดเริ่มต้นเพียง 4-5 ครัวเรือนโดยยึดพื้นที่ใกล้กับหนองอหูตาน้ำที่เป็นจุดกำเนิดของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อจนมีประชากรราว500ครัวเรือนในปัจจุบันและยังยึดเอาอาชีพทอผ้าฝ้ายทอมือจำหน่ายแม้นว่าวันนี้จะมีต้นฝ้ายเหลืออยู่ในชุมชนมามากมายเหมือนครั้งในอดีตนอกจากผ้าฝ้ายทอมือแบบต่างๆทั้งรูปแบบแปรรูปพร้อมสวมใส่และใช้งานแล้วที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของกระเป๋านกฮูกที่กำลังฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวและถึงขั้นมีออเดอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งเกิดจากแนวคิดที่บ่อยากปล่อยเหือเศษผ้าที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องทิ้งเสียเปล่าจึงนำมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋านกฮูกขนาดต่างๆเพราะนกฮูกถือเป็นสัตว์นำโชคตามความเชื่อของหลายๆประเทศและนำเศษเหลือจากยางรถยนต์มาผลิตรองเท้าอีกหนึ่งสินค้าส่งออกของชุมชนเป็นส่วนประกอบตัวขณะที่อุทยานสมุนไพรของลุงจำเริญคำสุขเป็นจุดเรียนรู้ทางด้านสุขภาพที่เน้นไปในทางชีวจิตเป็นแห่งจุดหนึ่งเยี่ยมชมของชุมชนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่บ่แพ้จุดอื่นๆเพราะบ่เพียงแต่เรื่องราวของสมุนไพรกว่า300ชนิดที่รวมกันอยู่ในที่เดียวแล้วเรื่องราวขันดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบที่กลับไปปฏิบัติเองได้ง่ายที่บ้านคือความรู้เจ้าของสวนถ่ายทอดให้กับผู้มาเยือนแบบบ่มีการหมกเม็ดยังบ่รวมบางคนที่ตั้งใจมารักษาแบบจริงจังที่บ้านหนองเงือกพร้อมที่จะต้อนรับให้เข้าพักในรูปแบบโฮมสเตย์ได้ทั้งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและวิถีชีวิตชุมชนของเจ้ายอง
ทั้งยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมได้มากกว่า 8-90% ไปพร้อมๆกันใกล้ๆกันนั้นก็คือที่ตั้งของบ้านดอนหลวงชุมชนเจ้ายองเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยพระเจ้ากาวิละเพื่อเก็บหอมตอมไผ่กอบกู้เมืองเจียงใหม่คืนจากพม่าก่อนจะมีการอพยพตามมาในภายหลังและตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนดอนความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้ายองถูกเผยแพร่และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านดอนหลวงซึ่งภาษายองวิธีการดำเนินชีวิตผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นตนตัวของท้องถิ่นเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยความสามารถด้านฝีมือโดดเด่นจึงทำให้บ้านดอนหลวงมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทอฝ้ายทอมือผ้าบาติกไม้แกะสลักเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งนี้การเริ่มต้นเกี่ยวกับการทอผ้าเกิดจากที่ชาวบ้านได้รับจ้างทอผ้าในตัวอำเภอป่าซางต่อมาโรงงานทอผ้าในตัวอำเภอเริ่มปิดตัวลงจึงมีการทอผ้าออกจำหน่ายเองของช่างทอในหมู่บ้านและตามมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นได้รับการสนับสนุนของจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซางรวมทั้งการตั้งศูนย์รวมผลิตเครือข่ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอป่าซางขึ้นในหมู่บ้านวันนี้บ้านดอนหลวงจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมากมายหลายแห่งโดยมีการจัดงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปีมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีบ้านหนองเงือกเข้ามาร่วมตวยในช่วงหลังกำหนดจัดงานครั้งละ5วันเริ่มตั้งแต่สุกแรกของเดือนเมษายนครับพ่อแม่พี่น้องครับรายการเรื่องเล่าฮารีพุนชัยได้หมดเวลาลงไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องครับอาทิตย์หน้า10โมงเช้าถึง11โมง1ชั่วโมงเต็มๆนะครับมาฟังผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็จะได้นำเอาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละอำเภอของจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับวันนี้ต้องนำเอารายการจากลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับบ่ได้ลืมนะครับมาเอลจังหวัดลำพูนเรียกใจบริการจากกลุ่มวิทยากรนครนรีพูนชัยด้วยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรจะเป็นวิทยากรและทีมงานป้าพ่อแม่พี่น้องไปแอล4รูปแบบ8อำเภอไปด้วยกันนะครับสนใจสำรองที่นั่งติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0815263596 0815263596ในทุกวันนะครับเฮายินดีจะส่งรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวไปแอลด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดินทางไปทางใดก็ขอมีโชคมีใจแคล้วคลาดจากพยันตรายไปทั้งปวงเป็นคนดีสี่หริพูนชัยไปตึงตัวกันนะครับขอบคุณนักๆเลยครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะพากันจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดกากิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
10: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงในเมืองซักซากิเยจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย15รายด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ใช้อาคารในเมืองซักซากิเยเพื่อปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดหลายลำของกลุ่มดังกล่าวบินเข้ามาในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ทหารกองหนุนได้รับบาดเจ็บ3นายทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่สามารถจับยั้งการปะทะบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนที่เกิดขึ้นทุกวันได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัคร

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
2: อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
4: แล้วมันป้ายห้ามอยู่เทิร์นเห็นไหมนะป้า
2: ว้าย อ๋อนี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต Drive safely อ่ะ You know
5: พอนะป้าไม่ต้องยุละถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบก
6: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

0: Teddy May.
1: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
1: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
0: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
2: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
1: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
2: โอเคครับลูก
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ความตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาทเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของข้าราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไททุกอย่างนะถ้าพี่จำได
3: ้ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสันทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดตีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่นวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมือง ก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทางนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดเสมียนนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา 7:00 น.ก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.นายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับบ้านกันสองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ
9: ์บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
11: นายภูนพงษ์ไมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
12: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
13: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอ็มยูกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีจนถึงปลายฤดูกาล
12: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาในจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
14: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
15: สนใจว่าธนาคารออมสินน่ะจะได้ดอกเบี้ยก็ที่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่าเอ้มันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
16: นี่จะมาฝากงานตรงนี้เลยฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุตั้งเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเราเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับหลายอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากดูว่าลงไหนหลอกเบี้ยเยอะก่อนแล้วก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอะ
14: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20 นาฬิกาณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
17: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนิโยมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
18: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศ์สิริสีหานามสวทอมและเจริญรายงาน
19: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
20: ผม เด่นยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดีผู้ช่วยอธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157147ถ้าให้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนนะใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนนะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะกำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
19: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองบัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1/5ของโลกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องมีขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2 ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2นายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสที่มีหนูเป็นพาหะจะทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายเตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16,900,000คนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการ โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกรทฟูยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ฟูแลมแพ้บอนมัธ0ประตูต่อ1และไบรตันชนะวูฟ3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0ประตูต่อ2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกันซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่จบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
2: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทาง FIFA ครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการ
1: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทัพทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
2: ตัวสก๊อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับยังเป็นทางการแต่มีการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้ว

0: ลเทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กาศิดิษฐ์สำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังหดเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสียงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206ทิ้งเซรินบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์208อยู่2สโตรกส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พาร์70รวมอีเวนต์พาร์216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พาร์74รวม4โอเวอร์พาร์220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit 2026 IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1 เทพชัยอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชัยอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรื้อเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยัง

0: คงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการก Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2202-6800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 น.ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วรรค1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่โดยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มิยาac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่0880226789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานผลิตคิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์02-579-1370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานburnout ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอและการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่ง
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB เอา

0: หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

พื้นเมืองเรื่องตำนานพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกเนื่องในวาระงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์หลวงปู่ครูบาไพบูลย์ภูริวิปุละมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุน

การทัดรัตนมงคลเกษมปีเล็กครูบุญยิ่งกันทวงและจ้างซึ่งครูวิบูลฟันเงินขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุการไวสาขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสภณบุญยโชติเถระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัย

สิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพมหาเจติยาจารย์ได้เมตตาอุปถัมภ์การจัดทำและเผยแพร่ซอพื้นเมืองในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยปูจาด้วยกตเวทิตาคุณขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายน้อมโสตดับรับฟังธรรมคีตการล้านนาต่อปืนเมืองเรื่องตำนานพระบรมธาตุเจ้าหฤพุนชัยตอนท่วนหนึ่งไว้ตาปารมีพระบรมธาตุเจ้าปรารภเหตุงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารและอุบัตินิทานพระบรมศาสดาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในนครหฤพุนชัย

0: สตัมนาคทัตวัดหลวงละปุญโอตนาบุญขอบคุณว่าอันปางเมื่อหลวงปู่อายุ80ปีโสถวายหนึ่งทีในสมัยนั้น
1: ครับผมโสตัมนาคทัตหลวงปู่อายุ80ปี

0: พี่น้อยขวัญชัยกับแม่ครูเมืองเป้าเสียงปีเสียงซอยกย่อของเก่าเรื่องตำนานพระธาตุเจ้าเดิมพ
1: ันน้องละลายไปสักพักพุทธยาเนาะ

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
10: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย ทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
11: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
6: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: พระโนตรบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์084-366-3223 084-366-3223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปันมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบ่ให้เฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดให้หูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่ แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขเฮกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัว
1: ธรรมะวาทะประจำวันก็นำมาฝากเรื่องราวที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่เอามาคิดพิจารณาแล้วว่าเออเห็นสมควรว่าธรรมะเก้าข้อจะเป็นสิ่งนำพาชีวิตเฮาก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำพาชีวิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาที่จะเริ่มศักราชใหม่แห่งบักกี้วันตั้งหน้านี้ก็จะต้องมีเครื่องประคับประคองนอกเหนือจากความสุขทางโลกความสุขที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเงินทองความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีครอบครัวที่ดีมีที่อยู่อาศัยกล่าวคือว่าเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเก่าในบนวิถีชีวิตของความเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหลากหลายความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเฮาเราก็จะต้องมีเครื่องที่จะมาเป็นเครื่องประคับประคองให้กับชีวิตดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ดีงามที่เป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยศีลธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่นำพาชีวิตของคนเฮาเฮือครับเคลื่อนไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขธรรมะเพื่อชีวิตและวันใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งท่านตั้งจองเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านมักจะได้ยินคำอู้ของคนบักเก่าคนโบราณเป็นภาษิตที่บ่งบอกไปว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อีนะเรามักจะได้ยินคำอู้เหล่านี้เป็นคำถามที่เตือนสติคนเฮาเป็นคำถามที่บ่งบอกให้กับคนเฮาว่าวันคืนมันล่วงไปแล้วบัดนี้เฮากำลังทำอะไรอยู่ประโยชน์คือตัวเลิกประโยชน์คือดวงดาวจักเนี่ยอย่างใดเพราะฉะนั้นเวลาเฮามักจะอู้ว่าดวงชะตาชีวิตเลิกดวงดาวต่างๆมันจะเป็นประโยชน์จากทำอันอย่างเฮาได้ถ้าเฮาตั้งต่างหลายประพฤติปฏิบัติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลที่ดีเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นเช้าที่ดีเป็นรุ่งอรุณที่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือเลิกงามยามดีว่าวันใดก็ตามที่เฮาตั้งต่างหลายประพฤติปฏิบัติดีเป็นการประพฤติชอบประกอบธรรมเป็นการประพฤติมุ่งมั่นทำความดีเป็นพึงพร้อมโดยความสามัคคีสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเวลาจะทำกิจใดๆก็ตามถือว่าเป็นมงคลเป็นฤกษ์ที่ดีที่งามถึงมีคำกล่าวที่บอกว่าเวลานั้นได้ชื่อเป็นฤกษ์ดีมงคลก็เป็นมงคลที่ดีเจ้าก็เป็นเจ้าที่ดีรุ่งอรุณก็เป็นรุ่งอรุณที่ดีความพร้อมเพียงเกิดขึ้นเวลาใดก็ตามประกอบด้วยความดีในขณะนั้นได้ชื่อว่าเป็นฤกษ์งามยามดีความขัดข้องที่จะเกิดขึ้นยามใดก็บ่สามารถประกอบความดีได้ในขณะนั้นที่ฮ้องว่าฤกษ์บ่งามยามบ่ดีก็เพราะที่เฮาเพราะชีวิตของคนเฮาทั้งหลายนั้นมัวแต่รอหั่นรอนี่มัวแต่รออันนั้นรออันนี้แย่งพออันนั้นก่อนแย่งพออันนี้ก่อนมัวแต่รออะหยังรอจนขาดปัญญาที่จะมาพิจารณาไตรตรองจนการรอของคนเฮานั้นเสียเวลา เสียวันบ่มีค่าบ่มีความหมายกับตัวเก่าบางครั้งบางทีเฝ้าแต่รอคอยอันนั้นเฝ้าแต่รอคอยอันนี้จนว่าคุณค่าแห่งเวลาที่มันเสียไปมันบ่สามารถที่จะเนี่ยหยังได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอันอย่างก็ตามก็อยู่ที่การกระทําของคนเฮาดังคำกล่าวที่เพิ่นบอกว่าทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีทำบ่ดีวันนั้นก็เป็นวันบ่ดีเวลาทำดีวันนั้นเป็นวันดีได้ชื่อว่าเป็นวันอธิบดีเป็นวันธงชัยเวลาทำบ่ดีวันนั้นเป็นวันบ่ดีได้ชื่อว่าเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาศเวลาบ่ทำอันหยังเลยได้ชื่อว่าเป็นปกติบ่ดีบ่เสียเป็นต้นดังนี้ในการดำเนินชีวิตของคนเฮาในแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีต่างมีความสมหวังมีความผิดหวังมีเศร้ามีโศกมีความทุกข์มีความสุขสมหวังผิดหวังก็ปะปนกันไปบ่สามารถดังอาตมาภาพว่าตะเกียคนเฮามันก็เป็นตายไปตามโลกกระทํา8มีทุกข์มีสุขมีสรรเสริญมีนินทามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศบ่มีอันหยังที่จะจีรังยั่งยืนได้ถ้าเฮามองตามโลกกระทํา8มันก็ต้องปะปนกันไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อคิดธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ๆของคนเฮาทั้งหลายต้องรู้จักที่จะนำเอาไปปรับประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขอารมณ์นิสัยอารมณ์ตีเป็นนิสัยของคนเฮาคืออยู่ด้วยกันบนโลกนี้คืออยู่ด้วยกันด้วยวิถีชีวิตแห่งความร่มเย็นเป็นสุขมันก็จะเป็นเครื่องประกอบให้คนเฮานำพาชีวิตนำพาสังคมนำพาสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้าเก้าข้อจึงเป็นเก้ามงคลจึงเป็นเก้าข้อเก้ามงคลแห่งชีวิตของคนเฮาในสาระแห่งเก้าข้อเก้ามงคลที่จะนำมาอู้หือกับทุกคนทุกท่านนั้นเป็นต้นว่าเก้าข้อนี้เป็นเรื่องราวในวิถีชีวิตของคนเฮาหากแม้นว่าเอามาประพฤติปฏิบัติก็จะยังความสุขคือเกิดขึ้นได้มีอย่างพ่องเป็นต้นว่า1หันหน้าเข้าหากัน2หมั่นแก้ไข3ให้อภัย4ปลูกไมตรี5สามัคคีกันไว้6โปร่งใสในภาพพจน์7ลดอาชญากรรม8ทำตนให้เป็นแบบอย่าง9ปล่อยวางในเรื่องยุ่งถ้าเก้าข้อนี้ถ้าคนเฮาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นธรรมะสร้างเสริมชีวิตใหม่ให้กับคนเฮาอย่างข้อแรกหันหน้าเข้าหากันนั่นก็เปิดเปรียบประดุจดังว่าเมื่อยามใดก็ตามสังคมก็ดีตั้งแต่ว่าสังคมเล็กๆนั่นก็คือครอบครัวหากมีว่ามีปัญหาอันอย่างแล้วเกิดขึ้นมีข้อสงสัยมีข้ออันหยังที่จะนำปาให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนในสังคมคนเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษาอย่าเผชิญหน้าหรือประจันหน้ากันจะต้องเป็นเรื่องที่ปรึกษากันอู้กันเพื่อให้มันคลายแคลงความสงสัยที่จะเกิดขึ้นมันก็จะระงับเหตุปัญหามันก็จะระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาอันนี้ก็เป็นข้อแรกนั่นก็ได้แก่หันหน้าเข้าหากันข้อที่สองนั่นก็คือมันแก้ไขเรื่องของการมันแก้ไขนั่นเปิ้นบอกว่าคนเฮาอย่ามัวแต่กึดที่จะแก้กฎหมายแก้กติกาแก้สังคมให้เข้ากับกิเลสตัณหาของตัวเก่าแต่ว่าจะต้องแก้ที่นิสัยที่เกิดขึ้นในตัวเก่าของคนเฮาพอดีคือมันเข้ากับกฎระเบียบกติกาเพราะฉะนั้นเวลาจะเนี่ยอย่างก็ดีคนเฮานั้นเปิ้นบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องย่อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเก่าให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยให้เข้ากับจารีตฮีดฮอยประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเหมือนกรรมโบราณที่เปิ้นบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไปบ้านไหนให้เอาไฟบ้านนั้นเปิ้นบอกว่าเวลาจะไปอยู่ที่ไหนต่างใดก็ดีหีดกองหอยกองของบ้านหั่นจองหั่นเปิ้นมีจะใดก็ฮือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเก่าให้เข้ากับบ้านเปิ้นจองเปิ้นอย่าเอาวิโตตัวเก่ามาเป็นใหญ่อย่ามัวที่จะไปเขเปิ้นแก้อันนั้นเพื่อตัวเก่าเพื่อกิเลสตัณหาเมื่อยามเป็นใหญ่เป็นโตจะไปเขแก้อันนี้เพื่อให้เข้ากับตัวเก่าเป็นกิเลสตัณหาตัวเก่าเพราะว่าเปิ้นบอกว่าอย่านิยมแก้ข่าวหรือแก้ตัวเพราะมีอันอย่างดีขึ้นเวลาคนเฮาจะเนี่ยอันอย่างได้จะทำอันอย่างได้ก็ต้องรู้จักที่จะปรับปรุงนิสัย ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเก่าให้ดีให้เป็นคนที่ดีเยี่ยมให้เป็นคนที่ดียอดอยากจะแก้ไขได้ก็อยากที่จะเนี่ยอย่างก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขในอุปนิสัยตัวเก่าให้เข้ากับสังคมให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยอย่ามัวที่จะไปแก้ระเบียบข้อกติกาต่างๆที่มันเสริมสร้างกิเลสในตัวเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหมั่นแก้ไข 2. ให้อภัยในช่วงเวลาแห่งชีวิตของคนเฮานั้นหรือว่าท่านทั้งหลายมักจะไปในวิถีชีวิตเอาชีวิตไปอยู่ในสังคมในชุมชนที่ใดก็ตามหรือว่าเข้าไปในเขตวัดเขตบาหรือว่าไปในสถานที่เป็นเขียนป้ายว่าเขตอภัยทานจะได้ว่าในบริเวณในเขตนั้นจะต้องเป็นเขตอภัยทานก็สืบเรื่องมาจากว่าในวิถีชีวิตของการประพฤติปฏิบัติของคนเฮานั้นย่อมที่จะเป็นธรรมดาว่ามีเรื่องที่จะผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่การฮู้จักฮื้ออภัยซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นนิสัยของเทวดาเป็นว่าไว้จะอีกเป็นอุปนิสัยของเทวดาที่จะมีวิสัยของการฮื้ออภัยเพราะว่าการที่เฮาท่านทั้งหลายจะผูกอาฆาตมาดแค้นกันมันก็บ่เป็นประโยชน์อย่าไปผูกใจเจ็บอย่าคิดอาฆาตที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจะไปจ้องอาฆาตพยาบาทจองเวรกันคนเฮานั่นเวลาจะอยู่ด้วยกันห่วมกันได้จะต้องรู้จักให้อภัยแก่กันและกันเพราะว่าการให้อภัยเป็นธรรมะอันสูงสุดบ่มีทานใดก็บ่มีทานใดที่จะเทียบเท่ากับการให้อภัยทานเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายต้องมันเฮื้ออภัยคนแล้วก็เฮื้อโอกาสเพราะถ้าบ่มีการเฮื้ออภัยผิดหรือว่าเฮาทั้งหลายก็บ่คิดที่จะลืมความหลังจะหาความสามัคคีและเป็นบอกว่ามันก็เป็นที่เรื่องที่จะลำบากนั่นคำกล่าวของคนโบราณที่บอกว่าอภัยเป็นเรื่องราวที่สูงสุดในชีวิตในใจคนเลยมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพังย่อมมีทั่วตัวคนเพราะฉะนั้นข้อที่3จะเป็นสิ่งสร้างเสริมส่งเสริมให้วิถีชีวิตของคนเฮาอยู่ดีมีสุขได้ก็จะต้องรู้จักให้อภัยข้อที่4ได้แก่การปลูกไมตรีจะได้ถึงบอกว่าในสังคมของคนเฮาจะต้องปลูกไมตรีไมตรีในที่นี้มันรวบรวมไปจนถึงความเมตตารวมจนถึงน้ำจิตน้ำใจที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาในวิถีชีวิตของการประพฤติปฏิบัติของคนเฮามีเหตุมีการอันยังที่เกิดขึ้นก็จะต้องรู้จักที่จะมอบจะยื่นจะปันเฮ่ดังคำประพันธ์เป็นบทกลอนที่บอกว่าอันเมืองใดคนมีใจนิสัยชอบตามระบอบกรอบธรรมกรรมาสีสาธุเจตเมตตาธรรมเอื้ออารีเมืองนั้นมีความผาสุกทุกวันคืนก็ด้วยเหตุแห่งการปลูกน้ำใจไมตรีจิตป้นบอกว่าจงปลูกต้นรักในดวงใจให้เกิดขึ้นหัดรักคนอื่นหวังดีและมีไมตรีต่อผู้อื่นคนเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านหึ่มมันปลูกต้นรักเพื่อนเปรียบประดุจดังว่าต้นดอกรักที่เฮาจะปลูกนั้นความรักความเมตตาอารีความมีน้ำใจให้แก่กันปลูกให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจปลูกให้มันเกิดขึ้นทุกที่ทุกทิศทุกทางมันก็จะยังความสุขเป็นความมุ่งหวังความปรารถนาดีให้กับคนอื่นความปรารถนาดีให้แก่คนรอบข้างเพราะการที่เฮาปลูกน้ำใจไมตรีจิตให้เกิดขึ้นมันเปรียบประดุจดังการที่ได้คิดช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยคือตัวเฮานั้นมีความสุขเวลาเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านลองพินิจพิจารณาเผ่าบ้านเมืองของเฮาบ่เดียวหากแม้นว่ามีเหตุมีการอย่างอาทิเช่นโควิดระบาดเวลาบ้านใดจองใดเพิ่นถูกกักตัว14วันน้ำใจไมตรีจิตที่มันแผ่เข้าไปนะมันเป็นเรื่องที่ปลูกไมตรีปลูกความรักปลูกสิ่งที่จะกึดช่วยเหลือคนอื่นให้เกิดขึ้นสังคมจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่คนช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันมันก็จะนำพาให้สังคมเกิดสันติสุขเกิดขึ้นเปิ้นเลยบอกว่าในวิถีชีวิตของคนเราปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้รวยนั่นก็ได้แก่ประการที่4ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่อันได้แก่ปลูกไมตรี ประการที่5ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าให้สามัคคีกันไว้ความสมัครสมานสามัคคีที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความปรองดองเป็นความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นกรรมบักเก่าโบราณประพันธ์เป็นกรรมข้าวบอกว่าสามัคคีนี้ตึงดีนักหนาเกาะกลุ่มลุมลาจ้อยปลาเติมตุ้มงานนักเป็นเบาหากเฮาจ้อยอุ้มเป็นหมู่เป็นจุ่มตึงแล้วจ้อยพัฒนาบักกากาดแก้วจิตใจพองแผ้วยินดีทุกฝ่ายเอื้อเฟื้อทำเพื่อศักดิ์ศรีร่วมสามัคคีตึงดีบ่น้อยร่วมสามัคคีตึงดีบ่น้อยเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีเป็นความรักใคร่ปรองดองพร้อมเพรียงกลมเกลียวกันไว้มันเนี่ยเรื่องใหญ่คือกลายเป็นเรื่องเล็กได้เพราะฉะนั้นความรักใคร่ปรองดองความพร้อมเพรียงความกลมเกลียวกันนั้นอันยังก็ตามที่มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องตีเล็กตีน้อยสามารถที่จะทำได้เปิ้นบอกเนี่ยการลายเหมือนเล่นนะคนบอกเก่าว่าเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยจะนักจะเบาจะยากจะง่ายถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีอันยังก็สำเร็จตรงกันข้ามการขาดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันท่านทั้งหลายลองไปพินิจพิจารณาพอเถอะว่างั้นถ้าบ่มีความสามัคคีกันเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อันที่น้อยก็จะกลายเป็นมากอันที่เบาก็จะกลายเป็นนักอันที่ง่ายก็จะกลายเป็นยากเพราะว่าบ่มีความสามัคคีกันแต่ตรงกันข้ามถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีกันเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องมากก็กลายเป็นเรื่องน้อยเรื่องนักก็กลายเป็นเรื่องเบาเรื่องแยกก็กลายเป็นเรื่องง่ายสามัคคีกันเอาไว้อันยังก็สำเร็จเพราะฉะนั้นปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอาสามัคคีแลกได้ดังใจจงบนวาปีเพราะฉะนั้นความรักใคร่ความสามัคคีเพราะความรักมีเพราะความสามัคคีมาความรักรวยราเพราะไม่มาของสามัคคีเพราะฉะนั้นความสมัครสามัคคีสมานฉันท์เกิดขึ้นในบ้านใดจองใดก่อจะนำสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นคณะสงฆ์ทั่วประเทศไทยโดยมหาเถรสมาคมในดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะที่พระองค์ได้ดำรงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีดำริสร้างโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยก็เป็นเหตุว่าเป็นโครงการที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในชุมชนบางคนบางท่านอาจจะมองว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเป็นโครงการที่จะพาคนรักษาศีล5บ่ได้กินบ่ได้ว่าหยังก็แต่ในหัวใจของโครงการชื่อลักๆเพิ่นบอกว่าโครงการสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็ได้แก่ว่าเอาศีล5ไปเป็นตัวยึดเหนี่ยวสร้างความฮักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่คณะบ่คิดเบียดเบียนกันบ่ลักของกันบ่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันบ่จุบ่ร้ายกันบ่ขาดสติโดยสิ่งมึนเมาทั้งหลายอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีที่เกิดขึ้นเป็นประการที่5ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ๆอันนี้ประการที่6ก็บอกว่าโปร่งใสในภาพพจน์อันนี้คำว่าโปร่งใสในภาพพจน์นั้นเปิ้นเปรียบประดุจดังว่าคือเป็นที่ยอมรับแก่สายตาคนทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นป่อเป็นแม่อยู่ในฐานะใดก็ตามคำโอที่บ่งบอกว่าโปร่งใสในภาพพจน์นั้นเป็นคำพูดที่เป็นเหตุฮื้อบ่เข้าใจผลงานอะหยังก็ตามที่ปรากฏแก่สายตาต้องเป็นผลงานที่ทำเกิดขึ้นแล้วสังคมยอมรับได้ด้วยความชื่นชมด้วยความยินดีบ่เป็นที่คอลหาติศีลนินทาฮื้อเกิดโทษเวลาจะเนี่ยอะหยังทำอะหยังก็จะต้องมีความจริงใจจะต้องมีความจริงจังแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นความจริงแท้แน่นอนอันยังก็ตามที่ทำไปแล้วบางครั้งเฮาทั้งหลายลองพอมีก้ากำอู้แต่ผลงานมันบ่มีเอเปิ้นว่าจะอีนะมีก้ากำอู้ผลงานบ่มีฉะนั้นภาพพจน์ก็บ่เกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องมีกำอู้เป็นสิ่งเลิศผลงานก็ต้องเลิศโดยกำอู้ผลงานที่มันเกิดขึ้นบ่ว่าจะเนี่ยหยังก็ตามเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็จะต้องเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูเป็นที่น่ายินดีของสังคมก็จะเป็นธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเฮาและประการที่7อันได้แก่ว่าลดอาชญากรรมลดอาชญากรรมนี้ก็เหมือนเดียวกันนั่นก็ได้แก่ว่ามนุษย์คนเฮาทุกผู้ทุกคนจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติตัวเก่าให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมให้อยู่ในกรอบแห่งจารีตหีดห้อยขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งหลายให้มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตอยู่ในใจอย่าได้ประพฤตินอกหีดนอกห้อยอย่าได้ประพฤติผิดจากกฎระเบียบกฎมงกฎหมายอย่าก่ออาชญากรรมด้วยตัวเก่าให้เป็นอาชญากรที่บ่ส่งเสริมการประพฤติแล้วก็ทำตัวเก่าให้ผิดจากศีลจากธรรมคนเฮาท่านทั้งหลายลองพิจารณาเพราะว่าคนจะมีจิตใจที่สูงส่งได้คนที่จะนำปาชีวิตให้ตัวเก่ามีความสุขได้จะต้องควบคุมความประพฤติของตัวเก่านอกเหนือจากควบคุมความประพฤติของตัวเก่าก็จะต้องควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีความประพฤติและจิตใจตัวเก่า

เฮาจะน่าอยู่ถ้าเฮาท่านทั้งหลายมีศีลมีธรรมลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประการที่7ประการที่8นั้นก็ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นลูกเต้าก็จะต้องดูพ่อดูแม่เป็นแบบอย่างลูกศิษย์ก็ต้องดูแลครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างลูกน้องก็ต้องดูเจ้านายเป็นแบบอย่างอันนี้เปิ้นว่าไว้จะอีแต่ว่าทั้งนี้ทางด้านคนเฮาจะต้องรู้จักทำตัวเก่าเพื่อเป็นแบบอย่างในชีวิตในสังคมของคนเฮาในโลกของคนเฮาการดำเนินชีวิตด้วยความสะอาดบ่มีแผลต่อหน้าและรับหลังเวลาจะเนี่ยอันอย่างต่างๆนานามันก็เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างกับเก่าคือว่าบอกให้เขาหูนั่นคือนำทำให้เขาดูนั่นก็ได้แก่ทั้งแนะทั้งนำคนเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวเป็นทั้งหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้แนะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีกล่าวคือว่าบอกเพื่อทำนำเพื่อดูเป็นแบบอย่างรวมแล้วว่าการทำตัวเก่าเพื่อเป็นแบบอย่างนั่นก็ได้แก่บอกให้รู้อยู่ให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสบ่ว่าจะอยู่ในฐานะภาวะใดๆก็ตามการเป็นผู้นำทั้งนำผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำสังคมผู้นำประเทศถ้าทำตนเพื่อเป็นแบบอย่างมีความสะอาดบ่มีแผลทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเป็นผู้แนะแล้วก็เป็นผู้นำลูกน้องก็จะด้วยตามสังคมก็จะน่าอยู่ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขอันได้แก่ความหมายของการเป็นแบบอย่างก็คือบอกให้รู้อยู่ให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสได้อันนี้ก็ได้แก่ทำตัวเก่าให้เป็นแบบอย่างและประการสุดท้ายประการที่9อันได้แก่ปล่อยวางในเรื่องยุ่งในวิถีชีวิตวันเวลาของคนเฮานั้นกิจการนั้นได้ใดก็ดีที่มันทำแล้วมันเกิดทุกข์โทษให้คนเฮาแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่สถาบันก็บอกควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวควรที่จะกล่าวบอกตัวเก่าว่าสละละวางรู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางปล่อยวางเพื่อความโปร่งใสเพิ่นว่าไว้จะอีกการปล่อยวางในวิถีชีวิตของคนเฮาคนเฮานั้นถ้าเก็บกูสิ่งกูอย่างเอาไว้ในจิตในใจจะหาความสุขใดก็ยากยิ่งคนเฮาจะต้องรู้จักปล่อยวางเอาง่ายๆคนท่านทั้งหลายลองกำมัดกำลูกกุยขึ้นมาแล้วกำแน่นแน่นยิ่งแน่นเพียงใดเฮายิ่งปวดแขนเส้นเอ็นมันตึงเข้าปวดแขนเข้าติ๊กๆอ่ะแต่เมื่อใดก็ตามเฮาค่อยๆพราคลายมือออกคลายมือออกเหมือนกับการปล่อยวางมันก็สบายมันก็สบายขึ้นคนเฮาจะไปเอาทุกข์เอายากอะหยังจะไปมัวจ้องกับคนอื่นจะไปมัวจำกับคนอื่นมันพินิจพิจารณาพอตัวว่ามันพินิจพิจารณาพอในวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนเฮาคนเฮาเนี่ยจะเอาอะไรอย่างง่ายประเมินมานานคนเฮาก็จะตายจะไปมัวอาฆาตมัดไล่พยาบาทจะไปมัวกินมัวโกงจะไปมัวเนี่ยฮือตัวเก่าได้รับความเดือดร้อนใครจะเมินใครจะมองใยจะต้องไหวหวั่นใครจะใส่ร้ายกันใยจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลียวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเรายายจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่ายายจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบยายจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความยายจะต้องวุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมโดยสรุปแล้วเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายประดุจดังท่อนไม้ล้มทับโลกาหมดลมเมื่อไรหาประโยชน์ใดเล่าล้วนต้องถูกเผาหามไปป่าช้าชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิดได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องอายหมาอันว่าความตายคือสัจธรรมความเที่ยงทิ้นสิ้นสับสำเนียงเน่าเหม็นขึ้นมาจะเอาอะไรจะเอาอะไรกันนักหนาบทที่อาตมาภาพเอามาท่องคือท่านทั้งหลายฟังนี้ดึงเอามาจากบทเพลงหนึ่งที่มีเพลงว่าชื่อว่าปล่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นลักหัวข้อสำคัญที่คนเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติเก่าอย่างเฮ็ดได้ก็จะเป็นลักใช้แห่งชีวิตของคนเฮาตั้งแต่หันหน้าเข้าหากันมันแก้ไขให้อภัยปลูกไมตรีสามัคคีกันไว้โปร่งใสในภาพพจน์ลดอาชญากรรมทำตนให้เป็นแบบอย่างปล่อยวางเรื่องยุ่งโดยสรุปความทั้งหมดเก่าข้อเก้ามงคลแห่งชีวิตของคนเฮาก็ได้ว่าในชีวิตของคนเฮาจะวัฒนากล่าวคือว่ามีความเจริญในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ในยุคของเทคโนโลยีได้หมู่เฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องบ่ข้องแวะกับอบายมุขรู้จักที่จะควบคุมตัวเก่าบ่ฮื้อวันไหว
บ่ฮึ

0: วันไหวตกไปในสิ่งที่เป็นอบายโดยอาศัยหลักธรรมนำชีวิตแล้วก็รู้จักเก่งขัวอายชั่วขัวบาปแล้วก็กล้าจะเผชิญกับความดีทุกรูปแบบในชีวิตในการงานแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมก็จักไร้ปัญหาอย่าลืมว่าในชีวิตของคนเฮานั้นจะต้องเอาธรรมะนำหน้าความสุขที่แก่กล้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของ
1: เพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่มีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่จงใช้ชีวิตตัวเก่าเฮ่อเป็นคนที่มีชีวิตที่มีคุณค่าทำตัวเก่าเฮ่อเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีขอฝากธรรมะคำคมวาทะเฮ่อท่านทั้งหลายอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: เอาละเนาะหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทละปุน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเทวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกลกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตอดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวันนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวันนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปั่นรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นกำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้เฮือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังตั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจู่ผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
9: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมาจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสม ล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
10: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการสังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

ที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการลำพูนสตอรี่นะครับวันนี้ประกาศวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับนาทีดำเนินรายการมาพบปะมาอู่คุยกับคุณผู้ฟังยามบ่าย15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับนะท่ามกลางบรรยากาศตีชุ่มช่ำนะครับหลังจากตีช่วง2โมงที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็ชุ่มช่ำไปด้วยน้ำฝนสายฝนนะครับที่ไหนตกที่ไหนบ่ตกก็โทรเข้ามาอู่คุยกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆสวทลำพูนนะครับมืดมาตั้งแต่2โมงนะครับนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็มาชุ่มช่ำประมาณ2โมงเช้านะโดยประมาณนี้นะครับก็ตกนักพอสมควรนะครับเก้าไม้เก้าจอกก็ได้รับน้ำชุ่มช่ำกันเป็นทั่วหน้าเนาะคุณผู้ฟังครับหลายพื้นที่ก็บ่ตกก็เดี๋ยวรอพร้อมกันเนาะว่าวันนี้จะตกบ่ตกนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะครับในภาคเหนือตอนบนนะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักลูกเห็บตกบางพื้นที่ของภาคเหนือนะครับก็ประมาณร้อยละ70ของภาคเหนือหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดลำพูนเพราะฉะนั้นนะครับดูแลตนเองตัวเนอร์จะไปตั้งใดก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไว้เฮียนะครับดูแลสุขภาพเป็นตัวรับประทานอาหารในครัวพาหมูพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวางแผนการใช้ชีวิตครับคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเนาะในช่วงเจ้ากับบางเตือก็ฮ้อนนะฮ้อนพอเขาหนีไปเข้าห้องแอร์นะช่วงบ่ายออกมานะครับมืดฟ้ามืดฝนฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเจอ3ฤดูเลยนอกเจอฮ้อนเจอแอร์หนาวนะครับจอมาเจอเอาฝนเนาะโอ้มูฟังครับเป็นใครได้ง่ายเนาะหลายท่านก็เป็นใครกันอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพเนาะจิบน้ำเยอะๆทานผักทานผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองตัวเนอพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวตีนาเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะมาติดตามในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายกีฬาเนาะตอนนี้จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันดีกว่าแต่ว่านี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปูนครับก็ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามวยสมัครเล่นและก็นักกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมครั้งที่41นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปูนก็ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจนะคือนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับกู่ตี69ระหว่างจังหวัดลาปูนกับจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็กู่จังหวัดราชบุรีกับลาปูนนะครับรวมถึงกู่ลำปูนกับระยองนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ชมการแข่งขันแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องๆนักกีฬาแบดมินตันนะครับของจังหวัดลาปูนของเฮาณสนามแบดมินตันนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันติดเต็มไปด้วยเสียงเชียร์แล้วก็พลังของนักกีฬาเยาวชนที่เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ก็เป็นการจัดขึ้นครั้งที่41เนาะใจจื้อว่าสุราษฎร์ธานีเกมจังหวัดลำปูนของเขาก็ได้ส่งนักกีฬานะครับเข้าร่วมการแข่งขันโอ้หลายประเภทด้วยกันนะครับ19กีฬาเนาะก็มีหลายกีฬานะกรีฑาว่ายน้ำกาบัดดี้จักรยานซอฟบอลตะกร้อนะเทควันโดแบดมินตันเปตองฟุตบอลนะครับมวยกาเนาะมวยสมัครเล่นกานะครับยกน้ำหนักหญิงปืนยูซิดสูเรือพายโรลเลอร์สกีวูดบอลแล้วก็มากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็วันนี้ก็มีผลนะการแข่งขันนะครับการแข่งขันฟุตบอลเนาะระหว่างลาปูนกับแปนะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวนี้ล่าสุดก็นาทีที่58แปก็นำลาปูนอยู่3ประตูต่อ0นะครับการแข่งขันก็เข้มข้นเนาะอ่ะพักฟังเพลงจากทางรายการกันสักคำหนึ่งนะช่วงหน้ามาติดตามกิจกรรมดีๆเนาะงานวิ่งที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอเวียงหนองร่องกันครับ

กลับมาพากันครับช่วงที่3ของรายการลำพูนสตอรี่น่าจะมาชวนคุณผู้ฟังเนาะออกกำลังกายด้วยกันนะครับสำหรับงานวิ่งเวียงหนองล่องรัน2026วิ่งสร้างพลังยุทธไทยยาเสพติดที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนนะครับก็จะมีการแข่งขันเนาะงานวิ่งวันตี23สิงหาคม2569บุนาเตรียมตัวยังตันอยู่เนอะนะครับก็จะวิ่งกันตั้งแต่6โมงเจ้าที่เทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนก็มีฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรนะ VIP วิ่งระยะใดก็ได้นะครับแล้วก็มีการแบ่งรุ่นอายุนะฟันรันนี่5กิโลเมตรนี่ใช้บทจำกัดรุ่นอันดับที่1ถึง7นะยิงบทจำกัดรุ่นนี่อันดับ1ถึง7นะสำหรับถ้วยรางวัล นะครับแล้วก็แฮมรายรางวัล เนาะยาวนะรายละเอียดก็เข้าไปพอกันได้นะครับตีเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับไปกดสมัครวิ่งกันก็ได้นะตรวจสอบรายชื่อนะครับเลือกสื่อเสื้อก็ตรวจสอบรายชื่อเสื้อนะคุณผู้ฟังครับก็ไปดูกันได้รายละเอียดอยู่ในหั่นครบหมดเลยนะครับก็จะได้ถ้วย10กิโลเมตรเนาะ10กิโลเมตรก็มีรุ่นชายรุ่นหญิงเนาะขอแบ่งรุ่นกันไปนะครับก็เข้าไปดูได้เนาะมีหลายรุ่นนะครับรายระยะวิ่งนะก็เข้าไปติดตามกันได้สำหรับเวียงหนองร่องลั่นนะครับ2026นะวิ่งสร้างพลังหยุดภัยยาเสพติดอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับช่วงหน้ายาวหน่อยเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำมากกันพ่องเนาะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการลำพูนสตอรี่วันนี้กันครับที่ห้องประชุมโรงเรียนหอปริยัตินะครับศึกษาวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้นะเพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็น

บุคคลสำคัญของโลกครั้งที่1ประจำปี2569นะโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็นำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคฤหัสถ์นะร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกก็กำหนดจัดขึ้นวันที่1ถึง11มิถุนายน2569นี่นะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะครับแถมทั้งยังเป็นการรวมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาของครูบาศรีวิชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569นี้สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนนี่นะจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันที่27พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ที่การประชุมวันนี้นะก็ได้มีการร่างกำหนดการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังนี้วันที่1มิถุนายนนะครับที่วัดพระบาทนะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะช่วงบ่ายเปิ่นก็จะมีการตกแต่งดาขบวนเนาะเตรียมกิจกรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม6โมงกึ่งวันที่1นะ6โมงแรงเนาะ18นาฬิกา30นาทีก็จะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงธรรมเทศนา1กันเนาะทำบุญถวายพระป่าช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่ก็มีการเจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมส่วนวันที่2มิถุนายนนะครับ2569นี่ขบวนก็จะเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้านี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้าตักบาตร8โมงคืนครับเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะครับเปิ่นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูแรงนะครับของการเคลื่อนขบวนนี่นะช่วงทุ่มก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันทำบุญถวายพระป่านะครับสองทุ่มก็เจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมวันที่3ครับมิถุนายนนี่ขบวนก็เดินถึงวัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าครับเหมือนเดิมนะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้า8โมงครึ่งนะครับ8นาฬิกา30นาทีก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตานะครับแล้วก็ช่วงแมลงเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นและก็มีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะเจริญจิตตภาวนาวันที่5มิถุนายนครับขบวนก็จะเดินทางถึงวัดห้วยละตำบลป่าพรูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรเนาะแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันที่6มิถุนายนวันที่6มิถุนายนครับขบวนเดินทางถึงวัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับแมลงก็มีการทำวัดนะครับพระธรรมเทศนาเนาะเจริญจิตตภาวนาวันที่7มิถุนายนขบวนก็จะเดินทางถึงวัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนครับ7โมงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์เนาะแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันที่8มิถุนายน2569นะครับขบวนก็เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะตำบลมะกอกอำเภอป่าซางช่วงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราเนาะแล้วแมลงก็มีทำวัดนะทำวัดสวดมนต์เนาะพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนา
วันที่9ครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดรมณียารามนะครับกูละมักตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะ7:00 นเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะมาแรงไม้ก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะครับ10 มิถุนายน 2569ขบวนก่อเดินทางถึงวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ขบวนธรรมยาตรเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะครับมาแรงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเจริญจิตตภาวนาส่วนในวันที่11 มิถุนายน 2569นี่กิจกรรมหลายนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีและก็วัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา7:00 นเจ้าเป็นต้นไปนะก็โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในโอกาส150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยณพระวิหารวัดจามเทวีนะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยการแสดงซอพื้นเมืองนะครับเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและก็จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่ของพลังศรัทธามหาชนของวัดต่างๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่วัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารและจะมีกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณลานพระธาตุอริภูมิชัยวัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารนะครับก็จะมีการเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านสื่อผสมเนาะมีแสงและเสียงในการรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสมอและการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลสำคัญของโลกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามวันเวลาณสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงและก่อนที่จะลารายการนะครับฝากกันให้น้อยเนาะในเมื่ออู้ถึงเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนชายไทยนะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสามารถเข้าอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุเป็นรุ่นตีเสาเจ็ดชื่อรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจำนวน9 รูปนะครับก็จะมีการอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะในวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569แล้วไปเข้าฝึกวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา9 วันจนถึงวันที่19 มิถุนายน 2569โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อาจบริจาคสมทบได้นะตามแต่จะมีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิเปิดกำหนดก็สอบถามรายละเอียดและก็สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์นะได้ที่นายพยูนมีทองคำนะประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0897007939ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ในวันและเวลาราชการเนอร์คุณผู้ฟังครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับรายการลำพูนสตอรี่วันนี้ผมดีเจโอวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกระรุนอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทีนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
10: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย่ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมทหารราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ผมตะวันกิวจิตมารับหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับพร้อมกับทนายนี่ข้างๆผมนะครับคุณธนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ฮะอีกหนึ่งท่านที่ก็ร่วมเป็นวิทยากร
2: ครับ
1: คอยให้ความรู้ด้านกฎหมายกับเรานะปกติเราก็จะเจอกันผ่านทางสายโทรศัพท
2: ์ใช่ใช่โฟนอินบ้าง
1: โฟนอินบ้างแล้วก็เคยมานั่งอยู่ข้างๆพูดคุยกันแบบนี้ครั้งหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งฮะนะฮะอันนี้ใครเห็นหน้าคุณธนวินตอนนี้แล้วนะครับหรือทนายตั้มตอนนี้แล้วนะฮะอยากจะส่งข้อความมานะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหากฎหมายก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยนะ
2: ได้เลย
1: นะฮะตอนนี้เราก็เผยแพร่ทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้ฝากคำถามกันได้นะครับจะฟังผ่านทางวิทยุนะครับผ่านระบบ AM นะครับ891 กิโลเฮิรตซ์ครับถ้า FM ก็92.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะนี่ก็คือทาง2ช่องทางเลยนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะฮะ0817159513นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายๆคนนะก็ไม่อยากที่จะก็เรียกว่าโทรศัพท์มาอยากจะส่งเป็นเอกสารมาให้ดูเลยส่งไปไปรษณีย์มาได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะนี่ฮะทุกๆช่องทางสามารถที่จะใช้บริการเราได้นะฮะก็มีน้องๆทีมงานคอยรับสายจะบอกตลอด24ชั่วโมงก็เกรงใจน้องๆนะ
2: ครับ
1: แต่จริงๆโทรมา24ชั่วโมงนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือที่เนี่ยก็คือแบบน้องๆเขาซัพพอร์ตตลอดเลย
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยครับ
1: ใช่ฮะน้องๆทีมงานของเราแม้ว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 คนแต่โอ้ทำงานเกือบ24ชั่วโมงเลยอาจจะมีบ้างฮะขอเวลาน้องๆนอนบ้าง
2: ครับ
1: ช่วงกลางคืนนะฮะแต่ว่ายินดีครับบางทีมีสายเห็นเป็นมิสคอลมาก็บางทีก็โทรศัพท์กลับไปว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างนะฮะก็โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้022769717 022769721แล้วก็0817159513นะครับวันนี้คุณธนวินมาถึงในรายการแล้วนะครับแน่นอนต้องมีข้อกฎหมาย
2: ครับ
1: มาพูดคุยกันนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะฮะเรียกคืนมรดกทรัพย์สินนะครับจากคนในครอบครัวกันเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วมีคำว่าเขาเรียกว่าฟ้องเนรคุณตรงนี้มันก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะการฟ้องร้องประเภทนี้เขาเรียกกฎหมายประเภทนี้กฎหมายอะไร
2: ครับโอเคมันต้องแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เลยเนี่ยคือได้รับมาทางมรดกนะครับมรดกเนี่ยเป็นได้รับมาตามสิทธิ์ของกฎหมาย
1: ครับ
2: ซึ่งจะไม่มีการฟ้องเพื่อเพิกถอนหรือว่าทวงคืนนะครับเพราะว่าตกตามกฎหมายเมื่อมีเจ้าของทรัพย์สินนั้นน่ะเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินเนี่ยตกทอดสู่ทายาทก็คือบุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรสนะครับไล่ลงมาตามลำดับชั้นของกฎหมาย
1: ครับ
2: อันนั้นเรียกว่ามรดกเมื่อเป็นมรดกเนี่ยไม่สามารถเพิกถอนด้วยเหตุเนรคุณได
1: ้อ๋อดังนั้นก็คือหมายความว่ามรดกเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้น่ะเสียชีวิตแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นคนที่จะไปเนรคุณคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: นะฮะอันนี้เข้าใจตรงนี้อ่ะและในกรณีอื่นล่ะฮะ
2: ในกรณีอื่นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่จะฟ้องเพิกถอนเพื่อเหตุเนรคุณได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นการให้เนี่ยก็คือให้หมายความว่าให้โดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับ เมื่อให้แล้วแล้วก็ทางผู้ได้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณอย่างเช่นทำร้ายร่างกายนะครับการหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับสามก็คือเพิกเฉยไม่เลี้ยงดูไม่ส่งเสียเลี้ยงดูในยามตกยากตามฐานานุรูปนะ
1: อันนี้
2: ผู้ให้เนี่ยสามารถเพิกถอนการให้ได
1: ้ดังนั้นคนที่จะฟ้องได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ทรัพย์สินเท่านั้น
2: ถูกต้องครับ
1: ผู้ให้เท่านั้น
2: ผู้ให้
1: ญาติผู้ให้ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้คร
1: ับ ไม่ได้ผู้ให้ทรัพย์สินนี่ถ้ามุดมองตรงนี้ส่วนใหญ่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันจะก้าวข้ามครอบครัวอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ถ้ามีการให้ทรัพย์สิน
2: ใช่ครับต้องเป็นการใช่ครับต้องเป็นการให้คนอื่นแต่จะต้องให้โดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยจะต้องเรียกง่ายๆว่าปลอดภาระสมมุติว่ามีรถคันหนึ่ง
1: ครับ
2: ติดไฟแนนซ์อยู่เหลืออยู่สัก 200,000 แล้วบอกอ่ะให้แล้วไปผ่อนต
1: ่
2: อนะครับแล้วทางผู้รับก็ไปผ่อนต่อจนจบ
1: อ
2: ันนี้เขาเรียกว่ามันมีเงื่อนไขอยู
1: ่
2: อันนี้เพิกถอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่ถ้ารถคันนั้นปลอดภาระเลยให้ที่ดินไปปลอดภาระเลยให้ไปเลยแล้วบอกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้นะแล้วก็เรามีบ้านอยู่หลังนึงปลูกอยู่บนแปลงนั้นอ
1: ่
2: ะปรากฏว่าผู้ให้มาถึงเนรคุณไล่ออกจากบ้านเลยนะครับให้ไปอยู่ข้างถนนไม่ส่งเสียเลี้ยงดูไม่ให้ตามฐานานุรูป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นเหตุให้ฟ้องเพิกถอนการให้ได
1: ้มีกรณีหนึ่งที่เคยมีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาจากรายการของเราเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำได้ผมรับสายนี้ด้วยนะครับให้ที่ดินหลานไปแล้ว
2: ครับ
1: ปกติแล้วเป็นคุณยายให้หลานเป็นที่ดินนั้นนะครับ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอหลานมีครอบครัวนะครอบครัวนี้อยากให้คุณยายออกไปจากที่ดินนี้เพราะคุณยายก็อยู่ด้วยแต่ยกที่ดินให้หลานแล้วนะคราวนี้ทำการไล่ยายไปไล่ก็บอกโอ้ยายยังไม่ตายแล้วยายจะไปหาที่อยู่ไหนล่ะฟ้องเอาที่ดินคืนได้ไหมจากหลานเนี่ย
2: คำตอบคือเคสเนี่ยฟ้องได้เลยเพราะว่าถือว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือประพฤติในละคุณละทำให้ยาย
1: เข้าข่าย
2: ใช่ครับทำให้ยายเนี่ยไปตกทุกข์ได้ยากหนักกว่าเดิมอีกนอกจากไม่ส่งเสียเลี้ยงดูแล้วยังไล่ออกจากบ้านอาจฟ้องได้แต่ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าฟ้องเพิกถอนตัวเนี่ยมีอายุความก็คือ6เดือนนับแต่วันที่รู้นะ
1: 6เดือนนับแต่วันที่รู้
2: ใช่ครับแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุขึ้นมา
1: อ๋อ
2: เพราะว่าอะไรอะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องให้ความยินยอม
1: อ
2: ย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าอ่ะไล่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วอีก3ปี5ปีเป็นเรื่องเหตุอื่นแต่ก็ดันใช้เหตุเนี้ยไปหาเรื่องฟ้องเพิกถอนเพื่อเอาคืน
1: อ
2: ันนี้มันจะถือว่าขาดอายุความนึกออกป่ะครับ
1: เหตุเกิดขึ้นแล้ว
2: เหตุเกิดขึ้นแล้วไล่ออกไปแล้วเนี่ยไล่ออกไปแล้วแต่ยายสมมุติยกตัวอย่างยายท่านนั้นละกันไล่ออกไปแล้ว6แล้วก็อีก3ปียายค่อยมาฟ้องเนี่ยถือว่าขาดอายุความ
1: เพราะมันเกิน6เดือนไปแล้ว
2: เพราะว่าเกิน6เดือนใช่ครับ
1: อ๋อและที่ว่า10ปีนั่นล่ะ
2: 10ปีหมายความว่าในกรณีที่เราไม่รู้เรื่องเลยไงครับเขาจะนับจากเหตุที่เกิดก็คือวงใหญ่ต้องไม่เกิน10ปี
1: ครับ
2: แต่ถ้ารู้เรื่องรู้ตัวเนี่ยต้องไม่เกิน6เดือนหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุว่ายายป่วยอยู
1: ่
2: นะครับยายป่วยอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ยายป่วยไม่ได้สติแล้วอยู่ดีๆไปรื้อบ้านยายไล่ยายให้ไล่ไปอยู่ที่อื
1: ่
2: นในขณะที่ยายยังป่วยอยู่ยายไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วยายกลับมีสติขึ้นมา รู้เรื่องขึ้นมาถึงเอาบ้านฉันไปไหนรื้อบ้านนู่นรื้อบ้านแล้วฉันจะกลับไปอยู่ที่ไหน
1: อ
2: ันนี้ต่อให้มัน9ปีแต่ยายเขาเพิ่งรู
1: ้
2: นะครับอันนี้สามารถฟ้องได
1: ้อย่างให้โอกาสให้เวลาอู้แต่10ปีนี่เยอะนะ
2: 10ปีเป็นเยอะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆครับคดีแพ่งนะครับหลักใหญ่ก็คืออายุความไม่เกิน10ปีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะดำเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผิดสัญญาส่วนใหญ่จะ10ปีเว้นแต่ที่กฎหมายเฉพาะว่าเป็น2ปีหรือ5ปีครับ
1: อ่ะแล้วมีไหมฮะกฎหมายที่มีการฟ้องร้องกันแล้วกฎหมายบอกไม่ต้องคืนแล้วนะไม่ต้องถอนคืนการให้นะนี
2: ่เออ
1: คำว่าถอนคืนการให้นี่คืออะไร
2: ก็คือเพิกถอนนะครับอย่างเช่นถ้าโอนไปแล้วใช่ไหมครับโอนไปแล้วเนี่ยให้หลานไปแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: ครับ
2: ก็ถอนกลับคืนมาจดทะเบียนกลับมาเป็นของยาย
1: เจ้าของคนเดิม
2: ใช่ครับ
1: นะครับกรณีนี้ก็คือจะต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วก็มีการสืบสาวราวเรื่องกัน
2: ใช่ครับ
1: สืบคดีกัน
2: สืบพยานกัน
1: สืบพยานกันนะฮะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่กฎหมาย มีข้อยกเว้นบางประการด้วยอันนี้เห็นบอกว่ามีทั้งให้โดยหน้าที่ตามธรรมจรรยา
2: ใช่ครับคำนี้หมายความว่าไงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยย่อมอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตร
1: อันนี้
2: หมายความว่าให้ไปโรงเรียนให้เงินไปโรงเรียน
1: ครับ
2: อันนี้จะไปเพิกถอนเขาไม่ได้
1: ครับ
2: นะครับในขณะเดียวกันพอเด็กพ้นอายุ20ปุ๊บกลายเป็นว่าเด็กมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ละ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ว่าคนให้เนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือเปล่าถ้ามีหน้าที่ตามกฎหมายแปลว่าเพิกถอนไม่ได
1: ้การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดี
2: การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีผมมองว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หาเหมือนกับว่ามีการเก็บของขวัญได้เก็บกระเป๋าตังค์ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ไป
1: อ
2: ันนี้คือการให้นะครับอันนี้หมายความหรืออีกในหนึ่งก็คืออย่างเช่นประสบอุบัติเหตุรถชนยกตัวอย่างนะแล้วก็เอางี้ละกันรวยมากให้ที่ดินแปลงนั้นไป
1: อ
2: ันนี้เพื่อตอบแทนในสิ่งตรงนั้น
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายยกเว้นไป
1: กรณีนี้ผมอาจจะเทียบเคียงอย่างนี้ได้ไหมฮะเคยมีเคสหนึ่งในโซเชียลนะครับ
2: ครับ
1: เด็กคนหนึ่งถูกเผยแพร่โดยยูทูบเบอร์คนหนึ่งหรืออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะบอกเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีคนมอบให้มอบเงินให้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
2: ครับ
1: หลังจากนั้นมาพบว่าเด็กคนนี้พูดจาไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสม
2: ครับ
1: แบบนี้กรณีนี้การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีมันเป็นเข้าเกณฑ์ตรงนี้ไหมครับ
2: ถ้าการให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีมันต้องย้อนกลับมาว่าเหตุที่จะเพิกถอนการให้ก่อนคำถามก็คือการที่เขาพูดไม่ดีเขาไปพูดกับใครเขาไม่ได้มาพูดกับผู้ให้ไงคร
1: ับ
2: ถ้าไม่มาพูดกับผู้ให้ไม่ได้มากระทำต่อผู้ให้กลายเป็นว่าก็จะไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งก็คือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นด่าทอด้วยความรุนแรงนะครับหรือว่าไม่ให้การส่งเสียเลี้ยงดูตามฐานานุรูปพอมันไม่เข้าเงื่อนไขตัวนี้ก
1: ็
2: แปลว่าเพิกถอนไม่ได
1: ้ครับตรงนี้มันเคยเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยว่าโอ้ยฉันเคยให้เด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้พอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมกลับไปบ้านจริงๆแล้วมันเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เหมือนกับที่เขาเห็นตอนที่ก่อนที่จะให้เงินน่ะแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทวงคืนได้
2: จะเข้าเพิกถอนการให้ในส่วนข้อกฎหมายตรงนี้ไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไปทวงคืนไม่ได้เพราะว่าอาจจะเข้าข้อกฎหมายในส่วนอื่นอย่างเช่นสำคัญผิดว่าเด็กคนนั้นเป็นคนดีเขาจึงให้ไปอาจจะเป็นเรื่องของการติดตามทรัพย์คืนหรือว่าอะไรแต่จะไม่ใช่ประเด็นนี้
1: ไม่ใช่การเนรคุณ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วโอ้กฎหมายนี่มันยากจริงๆนะเนี่ยทำไมถึงต้องมีทนายความเข
2: ้
1: าใจแล้วแค่คำว่าเนรคุณกับคำว่าทัวร์คือทรัพย์สินหลังจากที่ไปรู้พฤติกรรมคนละแบบกัน
2: คนละประเด็นกันเลย
1: คนละประเด็นกันเลย
2: ใช่ครับ
1: อีกประเด็นนึงการให้เนื่องในโอกาสสมรส
2: เนี่ยอันนี้ก็คือไม่สามารถคืนให้ได้เพราะว่าเรานึกถึงภาพนะครับว่าเราไปงานแต่งงาน
1: ใส่ซอง
2: ใส่ซองไปโอ้ยแล้วเขาพูดไม่ดีไปทวงคืน
1: อ่
2: ะมันการให้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันเป็นการให้เนื่องในโอกาสนะครับมันเป็นในมงคลสมรสให้เพื่อเป็นสินสมรสของเขาเพื่อให้เป็นเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมันก็จะไม่มาเข้าเหตุพวกนี้อยู่แล้ว
1: ดังนั้นก็คือคงจะเข้าใจแล้วนะบางทีมันก็เหมือนกับกฎสังคมเหมือนกันนะกรณีเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยทั้งทำจรรยาคุณงามความดีแล้วโอกาสสมรสเนี่ยมันจะถอนคืนการให้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจตรงกรณีนี้นะครับแล้วก็มีกรณีที่เมื่อกี้ผมก็ถามแล้วมรดกกับการให้อย่างต่างมันต่างกัน
2: ครับ
1: มันต่างกันอย่างไรอะไรฮะมรดกเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของทรัพย์เสียชีวิตแล้วถึงจะได้มาอันนี
2: ้
1: เนรคุณก็ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้วครับ
1: แล้วตรงนี้จะสามารถเรียกหรือฟ้องร้องของมรดกคืนได้กรณีไหนได้บ้างไหม
2: คือจริงๆมรดกเนี่ยเป็นการให้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิต
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฟ้องเพิกถอนคืนได้ก็คือใครอ่ะคือเจ้ามรดก
1: ต้องเป็นเจ้ามรดกเท่านั้น
2: เพราะเขาเป็นคนให้ แต่เจ้ามรดกเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีการเพิกถอนมรดกกัน
1: เกิดมีผู้จัดการทรัพย์สินขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วเห็นว่าคนนี้มีพฤติกรรมไม่ดีมีการด่าทอบุพการีตามหลักอะไรเงี้ยเขาจะสามารถทำการ
2: ต้องไปดูเงื่อนไขของการให้ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาให้ตามพินัยกรร
1: ม
2: นะครับให้ตามพินัยกรรมไปเลยเนี่ย คนจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่ดำเนินการตามพินัยกรรมอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่มาดูเงื่อนไขอื่นเลยต้องโอน A ต้องให้ B อ่ะรถเนี่ยต้องให้ A ไปบ้านต้องให้ B ไปก็ต้องจัดการตามนั้นตามพินัยกรรมที่กำหนดไว้เลยนะครับเว้นแต่พินัยกรรมมีเงื่อนไขแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าทายาทห้ามฟ้องร้องกันหรือว่าภายใน3ปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มันพ้น3ปีก่อนแล้วค่อยโอนส่วนเรื่องผลประโยชน์อาจจะแจกให้กับทายาทตามเงื่อนไขอาจจะเป็นถ้าเป็นปริมาณทรัพย์สินมากๆอาจจะเป็นกองมรดกหรืออะไรก็ได
1: ้
2: นะครับแล้วก็มีผู้จัดการกองมรดกก็ได้ครับสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมครับคือมรดกกับการให้เนี่ยคนที่ให้เนี่ยก็คือเจ้ามรดกกับคนที่ให้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเท่านั้นถ้าผมจะให
1: ้
2: ก็รถก็ต้องเป็นของผมให้รถคันนี้กับบุคคล
1: มีชื่อฉันเป็นเจ้าของ
2: ต้องเป็นเจ้าของจะเอาของทรัพย์สินคนอื่นให้ไม่ได้ครับ
1: แม้ว่าฉันจะเป็นผู้จัดการมรดกนะ
2: ผู้จัดการมรดกก็คือจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม
1: เ
2: ขามีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว
1: ดังนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
2: อันนั้นเจ้าผู้จัดการมรดกเนี่ยก็คือจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย
1: ของผู้ตาย
2: ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินตัวนั้นเลยนะครับผู้ตายต่างหากที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
1: ผู้จัดการมรดกจริงๆก็สามารถที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินนั้นๆได้เหมือนกัน
2: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกันอยู่แล้ว
2: ได้ครับ
1: โอเคครับโอ้เบิร์ดว่ามีหนึ่งสายมารออยู่นานแล้วเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณสมบัติกันก่อนละกันสวัสดีครับคุณสมบัติครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสมบัติมีปัญหาเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องผมเป็นหนี้เสียก็ผมเช่นนี้นะฮะ
1: ครับ
3: แล้วก็มีบริษัทรับซื้อไป
2: เป็นหนี้อะไรครับ
1: เป็นหนี้อะไรนะฮะคุณสมบัติ
3: เป็นหนี้ที่กู้มานานแล้วกู้เป็นหนี้ไม่ได้มีหลักทรัพย์มันไม่ได้อะไรครับ
1: กู้จากใครครับ
3: ออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินนะ
3: คร
1: ับ ครับ
2: เขาเป็นเงินกู้อย่างเช่นผมถามอย่างนี้ก่อนเพราะมีประเด็นเรื่องอายุความอย่างเช่นเขาโอนมาให้แบบทั้งก้อนเลยหรือเปล่าอย่างเช่นกู้แสนหนึ่งก็คือมาให้แสนหนึ่งแล้วผ่อนเดือนละ 5,000 อย่างนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช่กู้มาแสนห้าผ่อนเดือนละเป็นสี
2: ่ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับ
3: พันสี่
2: เท่ากันทุกงวดใช่ไหมครับ
3: ทุกงวด
2: เป็นระยะเวลากี่ปีเลย
3: เขาให้เวลานาน
2: ไม่เป็นไรสมมุติว่า5ปีประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใช่ไหมครับ
3: เป็น10 20ปีเลย5ปี
2: ครับ
3: รุ่นครับติดนะ
2: ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับ
3: นี่มันมีบริษัทอะไรเข้ามารับซื้อนี่เสียอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: แล้วเขาก็ทวงผมก็ปวดหัวหมดเลยเนี่ยผมไม่ยอมมีจะจ่าย
1: แล้วคุณสมบัติไม่ได้ส่งมานานหรือยังฮะ
3: อ๋อไอ้ออมสินนะเขาขายไปแล้วขายแต่นี่ผมต้องส่งให้บริษัทนี้อยู
2: ่ชำระครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครับ
3: ของที่ไหนครับ
2: เนี่ยครับยอดเนี้ย
1: ยอดแสนห้าเนี่ยที่ต้องจ่ายเดือนละ1,400เนี่ยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่โอ้จำไม่ได้แล้วมันนานครับ
2: เกิน10ปีไหมครับ
3: เกินครับ
2: เกินโอเคทีนี้จะถามว่าอะไรครับ
3: ทีนี้มันมีบริษัทรับซื้อนี่เสียนะครับ
2: ครับ
3: แล้วไอ้บริษัทเนี้ยมันก็โอนไปคนเงี้ยมันก็โทรทวงผมทุกเดือนเดือนผมมาดูเครียด
2: ครับโอเคทีนี้จะถามว่าจะ
1: ทำย
2: ัง
1: ไงดี
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ว่าครับ
2: โอเคผมอธิบายอย่างนี้นะครับคือโดยหลักทั่วไปเนี่ยคือการเป็นหนี้มันก็สมควรที่ต้องคืนเงินนะครับแต่กฎหมายมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่ามันมีบทลงโทษทั้งของเจ้าหนี้และของลูกหนี้ของเจ้าหนี้นี่หมายความว่าไงหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระเนี่ยจะต้องฟ้องร้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าไม่ฟ้องเนี่ยก็แปลว่าถ้าลูกหนี้สู้เรื่องอายุความขึ้นมาศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องอันนี้คือบทลงโทษของเจ้าหนี้ก็แปลว่าถ้าศาลยกฟ้องแปลว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้เงินคืนนะครับในทางกลับกันถ้าเจ้าหนี้ทำตามถูกต้องเลยก็แปลว่าศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้จ่าย นะครับในเคสเนี้ยในเคสเนี้ยผมนำเรียนอย่างนี้ละกันบอกว่ามันเป็นเรื่องของการพ้นระยะเวลาออกมาแล้วเพราะว่ามันเลย10ปีนะครับซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นบทลงโทษมันเลยไปตกอยู่กับเจ้าหนี
1: ้
2: หมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ในเคสเนี้ยถ้าเจ้าหนี้ฟ้องมาทางคุณลุงเนี่ยก็ต้องไปสู้ในศาลว่าคดีมันขาดอายุความนะครับศาลก็จะพิพากษายกฟ้องไป
3: ตอนนี้เจ้าหนี้เขาขายไงครับเขาขายหนี้เสียตรงนี้ไป
2: ขาย
3: หนี้เสียไปแล้ว
2: ขายก็คือเราก็นับระยะเวลาตามที่เราชำระเดิมนั่นแหละครับชำระเมื่อไหร่สมมติ10ปีที่แล้ว
1: เ
2: น
1: ี่ย
2: ก็คือขาดอายุความแต่ถ้าชำระเมื่อวานเนี่ยก็แปลว่าอายุความไม่ขาด
1: ยังอยู่
2: ใช่ครับ
1: ผมถึงถามไงว่าคุณสมบัติอะจ่ายเงิน 1,400 บาทอะงวดสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่หรือปีไหน
3: เออ
1: นี่แหละ
3: เป็นมาจ่ายกับบริษัทที่รับซื้อนี่แหละครับผมจ่ายโหมันโทรวงติ๊กเลยนะ
2: ครับเขา
1: ทำตามหน้าที
2: ่เขาทำตามหน้าที่
1: เขาทำตามหน้าที่อะนะเออเขาต้องการหนี้กลับคืนมา
3: เวลาเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
2: คืออย่างนี้ถ้าจะให้จบเรื่องเนี้ยก็คือแจ้งเขาไปเลยบอกว่าให้ฟ้องเป็นคดี
1: ม
2: าแล้วก็หนึ่งเราก็จะไปพอฟ้องมาเสร็จเราจะได้พยานหลักฐานแล้วเราจะไปสู้เรื่องอายุความก็ไปสู้หรือเราจะไปผ่อนชำระคืนเขาก็ไปว่ากันในศาลแล้วมันจะกลายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเลยนะครับ
3: คร
1: ับ แล้วเขามาทวงหนี้เนี่ยมีการมาข่มขู่มีอะไรที่เป็นอันตรายกับเราด้วยไหมคุณสมบัติ
3: ไม่มีเขาโทรศัพท์มาอย่างเดียว
1: โทรศัพท์อย่างเดียวเราก็เลยปวดหัวแล้วใช่ไหมเอ๊นึกว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนี้แล้ว
3: ไม่ก็จ่ายแต่ขอจะขอผ่อนมั่งทุกเดือนรวมหาไม่ทันครับ
1: แต่มันก็หายไปเป็น10ปีแล้วใช่ไหม
2: คือเป็น10ปี
3: ไม่บริษัทที่รับซื้อนี่สิ
2: ไม่เนี่ยคืออย่างนี้บริษัทที่รับซื้อเนี่ยเขากระทำการในนามของบริษัทเดิมก็คือธนาคารออมสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุความมันนับมาตั้งแต่ออมสินต่อให้เขาขายนี่อีกกี่ทอดอายุความก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะก็ยังคงยึดตามเดิมอยู
1: ่ดังนั้นก็ให้เขาฟ้องตามกฎหมายเลยแล้วก็สู้กัน
2: ครับ
1: เรื่องของอายุความกันคุณสมบัติ
3: ครับ
1: นะตามนั้นนะ
3: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเรื่องนี้เยอะมาก
2: เยอะครับ
1: นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจหรือบางคนพยายามที่จะประนอมหนี้พอประนอมแล้วก็ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้อีกอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาตามมาไหม
2: ตามสิครับเพราะว่าพอประนอมหนี้เนี่ยไปเซ็นกันในศาลแปลว่ามีผลบังคับเลยเจ้าหนี้เขาจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์อายัดทรัพย์และขายทอดตลาดได้ทันทีเลย
1: ได้หมดเลย
2: ใช่ครับจะไม่ต้องกลับมาฟ้องใหม่ละ
1: อะไรที่เป็นทรัพย์สินของเรามีชื่อของเราสามารถยึดได้ตามกฎหมายเลย
2: ได้หมดครับสินสมรสถามว่ายึดได้ไหมคำตอบคือยึดได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นบ้านซื้อมากับภรรยาจดทะเบียนกันมาเนี่ยเขาจะขายบ้านหลังนั้นทอดตลาดได้เงินมาเท่าไหร่แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งให้ภรรยาอีกครึ่งหนึ่งเอาไปใช้นี
1: ่
2: เหลือเท่าไหร่มาคืนเราม
1: ีหลายคนอาจจะสงสัยคำว่าประนอมหนี้กับการเจรจาเพื่อชำระหนี้คำว่าประนอมหนี้เนี่ยหมายถึงว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันก่อนไหมหรือว่าไม่จำเป็นอยู่ในขั้นตอนก่อนขึ้นศาลได
2: ้จริงๆ อยู่ประนอมหนี้เนี่ยประนอมหนี้กับเจรจาเนี่ยจริงๆมันเหมือนกันแหละครับแต่ต่างกันที่ว่าพอประนอมหนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะทำเป็นหนังสือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมา
1: ครับ
2: ส่วนเจรจาเนี่ยก็คือนั่งคุยกันแล้วก็คุยกัน
1: เพื่อจะตกลงกันได้ก่อน
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเจรจาก่อนแล้วก็
1: จะทำ
2: ประนอมหนี
1: ้ปรับโครงสร้างก่อน
2: ใช่
1: เจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
2: จริงๆเจรจาก็คือเหมือนกับว่าคุยเงื่อนไขกันก่อนแหละแล้วพอมาปรับโครงสร้างหนี้ตัวนั้นอ่ะเขาเรียกว่าสัญญาประนีประนอมหนี
1: ้
2: หรือปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมักจะใช้กับแบงก์แบงก์อย่างเดียวส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับ
2: แค่นั้นเองอยู่แค่บริบทไหนใช่ครับ
1: นะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนในช่วงแรกนะครับ 16:31 นาทีแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกหลายสายอีกหลายเคสมาให้คุณธนวินได้ช่วยแก้ปัญหานะ
2: ยินดีครับ
1: ครับสักครู่ครับ
0: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ 3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: แล้วครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันกิจวิจิตรคุณชนะวีศรีพรนะครับก็มาดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะก็ถึง17รายการโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่านะครับขอคำแนะนำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณชนะวินอยู่ในสตูดิโอกับผมแล้วตอนนี้ง่ายเลยฮะ
2: ง่ายเลย
1: หันไปก็ถามได้เลยนะครับบางทีแบบมีท่านทนายความหรืออัยการบางท่านโทรศัพท์เข้ามาบางครั้งอาสาหลุดบ้างนะหรือได้ยินไม่ชัดเจนบ้างนะคราวนี้อยู่ข้างๆผมง่ายเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของหนี้นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของการเรียกคืนทรัพย์สินกรณีเนรคุณนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเรื่องของคำว่ากรณีขอคืนทรัพย์สินเนี่ยมันมีข้อควรระวังทางกฎหมายนะนิดหนึ่งนะครับที่การพิจารณาคดีลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานประกอบดังนั้นมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างที่เป็นข้อควรระวังนี
2: ่คือเหตุเนรคุณเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ามันมีอยู่สัก3เหตุนะครับ
1: ครับ
2: ทำร้ายร่างกายด่าทอให้หมิ่นประมาทไม่เลี้ยงดูคำถามก็คือพยานเอกสารตัวไหนล่ะอย่างเช่นทำร้ายร่างกายมีร่องรอยบาดแผลไห
1: ม
2: ไปพบแพทย์มาถูกไหมครับใบอะไรบ้างมีภาพถ่ายใบรับรองแพทย์
1: ครับ
2: แล้วสองตัวนี้มันเป็นคดีทำร้ายร่างกายคุณแจ้งความไห
1: ม
2: นะครับเพราะเป็นทำร้ายร่างกายมันเป็นความผิดทางอาญาอยู่แล้วถ้าคุณแจ้งความ
1: ครับ
2: ถูกไหมครับมันก็เป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะนำมาเสนอต่อศาลว่าเขาประพฤติเนรคุณตามนี้นะส่วนเรื่องหมิ่นประมาทคำถามก็คือจะเขาจะไปว่าร้ายหรือจะไปด่าทอด้วยคำหยาบคายอะไรก็ตามแต่ด่าที่ไหนล่ะด่าใน Facebook มั้ยด่าในสื่อโซเชียลมีเดียหรือด่าที่ไหนจะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นการเพิกถอนโดยไม่มีเหตุแล้วเรากลั่นแกล้งเรานึกขึ้นมาเองอุปโลกขึ้นมาเองว่ามันเป็นแบบนี
1: ้
2: แล้วก็ไปแถลงเท็จต่อศาลนะครับเพราะกฎหมายมันกำหนดเหตุไว
1: ้
2: ไม่เลี้ยงดูหมายความว่าไงเคยส่งเงินมาแล้วไม่ให้แล้วเราก็ต้องไปแถลงบอกว่าอย่างเช่นถูกไล่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะครับว่าเราถูกไล่ออกเราไม่มีเราต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเราต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ต่าง
1: ๆ
2: เพราะถูกเขาไล่ออกมาเอกสารก็อย่างเช่นพวกใบเสร็จต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่แสดงว่าเราไปอยู่ตรงนู้นนะครับ
1: อัน
2: นี้เป็นพยานหลักฐานเลย
1: ดังนั้นเนี่ยต้องมีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน
2: ครับ
1: เพราะ
2: กฎหมายกำหนดเหตุในการเพิกถอนเรื่องนี้ไว
1: ้ครับผมะนะฮะตอนนี้อีกหนึ่งสายครับคุณยายเพียรมาแล้วสวัสดีครับคุณยายเพียรครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณยายเพียรมีปัญหาอะไรเชิญเลยครับ
9: มีปัญหาเยอะแยะหนักใจมากค
1: ่
9: ะ
1: เอาสักปัญหาหนึ่ง
9: คืออย่างนี้นะคะ
1: ครับ
9: ยายก็อายุเยอะแล้วค่ะตอนนี้มันเกิดมีความจำเป็นไปกู้เงินจากนายทุนมาแสนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำสัญญากันเรียบร้อย
1: ครับ
9: เขาคิดดอกร้อยละ20ค่ะที่เขาได้พอทำสัญญาเสร็จแล้วเขาก็จ่ายเงิน เราเขียนไม่ถึง 100,000 แต่เขาจ่ายมาให้เรา 80,000 นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ส่งไปได้ระยะหนึ่งนะคะ
1: ครับ
9: ส่งไม่ไหวอะค่ะ
1: ครับ
9: ก็เลยไปเจรจากับนายทุนนายทุนเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขให้เราว่าเขาจะให้ทำสัญญากันใหม่นะคะโดยเขียนวงเงินใหม่ด้วย 300,000 บาทอะค่ะนะคะ
1: ค
9: แล้วให้เราเซ็นเซ็นชื่อในใบสัญญานะคะ
1: ครับ
9: โดยที่ไม่มีรายการรายละเอียดอะไรไว้เลย
1: หมายถึงให้เราเซ็นชื่อลอยไว
9: ้ค่ะ
1: โดยที่ไม่มีข้อความใดๆเลย
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ต่อมาเราเห็นเราก็เลยไม่ได้ส่งเลยค่ะส่งนี้ต่อมาสักประมาณเดือนกรกฎาคมเขาก็มีหนังสือจากสำนักทนายความมาหาว่าเราเนี่ยกู้เงินเข้าไป2ครั้งครั้งที่1 100,000ครั้งที่2อีก 300,000 นะคะที่เราก็ตกใจเราไม่มีเงินซึ่งความจริงเรากู้แค่แสนเดียวแต่เราได้มา 80,000
1: ได้เรามา 80,000 ด้วยซ้ำ
9: แล้วเราก็เสียดอกอีกดอกได้20นะคะนี่เราก็เลยเฉยๆไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะ
1: ครับทำยังไงด
9: ีต่อมาเมื่อเดือนเมษายนค่ะ
1: ครับ
9: ก็ได้รับหมายศาล
1: ครับ
9: อายจังเลยค
1: ่
9: ะ
1: ไม่เป็นไรว่ามาคุณยาย
9: ได้รับหมายศาลจากศาลธัญบุรีนะคะ
1: ครับผม
9: ว่าให้เราไปทำการที่ศาลธัญบุรีในวันที่21เดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะนี่เราภูมิใจแล้วไม่เคยประสบการณ์แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
9: เราจะทำ
1: เขา
9: เดี๋ยวคุณทนายเดี๋ยวยายขอถามว่าไอ้อย่างการที่เราเซ็นชื่อโดยที่เขาตั้งเงื่อนไขให้เราเนี้ยจะถือว่าเป็นการหลอกให้ทำสัญญาไหมคะ
1: เดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนนะคุณยาย 100,000 บาทนะครับและได้รับเงินจริง 80,000
9: 80,000 แล้วทําสัญญาก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วแต่ละเดือนจ่าย
9: แต่ไม่ได้ทุกเดือนเป็นคือว่าเราไม่สามารถจะส่งได้ส่งได้แค่ระยะเดียว
1: ครับ
9: ทีนี้แล้วเราก็ไปเจรจากับนายทุนใช่มั้ยคะพอเจรจาปุ๊บเค้าเลยตั้งเงื่อนไขว่าคุณ
1: จะทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมานะ2ฉบับนะ
9: ขึ้นมาใหม
1: ่100,000กับ 30,000
9: 100,000 กับ
1: 300,000
9: ในเงิน
1: มาจากไหน 300,000
9: แล้วเขาคิดรวมค่าทนายค่าที่เราไม่จะส่งอะไรเขานะคะเขาคิดรวมหมด
2: แล้วแล้วคุณยายเซ็นไปหรือเปล่าครับ
9: เซ็นค่ะก็เพราะว่ามันเขาว่าจำยอมนะเขาบอกเขาตั้งเงื่อนไขมาขณะที่เราไปเจรจานะคะ
1: เข้าใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวฟังคุณธนวินอธิบายแล้วก็ให้คำแนะนำนะคร
9: ับขอบคุณค่ะ
1: โอเคร
9: ับฟังค่ะ
2: ครับคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับในหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับหมายความว่ามันจะต้องมีการรับเงินจริง
9: ใช่ค่ะ
2: สองเลยก็คือหนี้เหล่านั้นมันต้องบังคับได้ตามกฎหมายอย่างเช่นหนี้พนันหนี้อะไรพวกนี้มันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมาใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะครับในเคสเนี้ยเรารับเงินมาเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยเราก็ต้อง
9: ได้แสนได้ 80,000
2: บาท 80,000 เพราะว่าหักดอกเอาไป 20,000 นะครับเพราะเอาง่ายๆเลยประเด็นที่1เลยดอกเบี้ยนี่ก็เกินที่กฎหมายกำหนดแล้ว
1: กำหนดแล้ว
2: นะครับก็ผิดพรบเรียกดอกเบี้ยเกินนะครับตัวยอดเงินที่เรารับมา 80,000 เนี่ยเรารับมาด้วยวิธีใดครับ
9: ด้วยวิธีโอนค่ะ
2: โอเค
9: โอน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาโอนมาให้เรา 80,000 นะครับเราก็สามารถต่อสู้ในประเด็นพวกนี้ได้ว่า1เรารับเงินจริงมาแค่ 80,000 แล้วยอดเงินกู้มันก็คือ 100,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ต้องไปเรียกเอาตามกฎหมายอย่างเช่นฟ้องมา80,000 นะครับแล้วก็ไปเรียกค่าอะไรค่าเสียโอกาสค่าไม่รู้แหละก็ไปเรียกกันในชั้นศาลแต่ไม่ใช่เหมารวมมาเป็นต้นเงินแบบนี
1: ้
2: นะครับแต่ในเคสแบบนี้ผมแนะนำอย่างนี้ว่าทางคุณยายอาจจะต้องมีนักกฎหมายหรือว่าทนายความอะไรเงี้ยเข้าไปช่วยแล้วล่ะเพราะว่าไม่เป็นไร
1: คุณยายจะเงินหมด
2: เงินหมด
1: เงินหมดหรือสายหลุดไปเดี๋ยวน้องจุ๋มลองดูทีนึงใช่ครับใช่ครับ
2: ก็จริงๆเรื่องเนี้ยเดี๋ยวอาจจะรอคุณยายนิดนึงจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นของข้อกฎหมายที่คุณยายจะต้องไปสู้ในชั้นศาลและพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับว่ารับเงินมาเท่านี
1: ้ครับ
2: ที่เหลือเป็นสเตนติงแต่ว่าเราไม่เคยได้เงินเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีหนี้กันจริง
1: แล้วก็เขาเกิดไปเซ็นสัญญาคุณยายกลับมาแล้วนะครับ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ครับคุณยายปิดวิทยุนะเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
9: ค่ะ
1: ต่อครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยคือไปเซ็นจริงเนี่ยเซ็นใช่หนังสือรับสภาพนี่อย่างเงี้ยไปเซ็นกันจริงไหมจริง แต่คำถามก็คือมันมีหนี้อยู่จริงไหมล่ะ
9: มีค่ะ
2: มีหนี้
9: แสนเดียว
2: มีหนี้แค่แสนเดียว 80,000 นี่แหละแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าพอเวลาฟ้องมาเนี่ย 300,000 กว่า 300,000 จะเป็น 200,000 บวกแสนหรือ 300,000 บวกแสนเป็น 400,000 เนี่ยไม่อันนั้นก็ตามข้อเท็จจริงไปแต่ว่ามันไม่มีหนี้อยู่จริงไงครับมันมีหนี้อยู่แค่ 80,000 รับเงินมาแค่ 80,000 เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเมื่อใช้สิทธิ์ไม่สุจริตศาลเมื่อได้ข้อที่จริงตามนี้เลยนะครับ
10: จ
2: ะพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานนะ
10: ครับ
2: ศาลก็จะพิพากษาให้แค่ 80,000 นั่นแหละ
10: 80,000 คือยังไงซะคุณยายก็ต้องใช้เงินเขาล่ะ
2: ใช่มั้ยใช่ครับและอีกประเด็นนึงก็คือไอ้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไอ้ดอกร้อยละ20เนี่ยในทางคดีแพ่งเนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนนี้เอาไปหักกับต้น

0: ฮะ
1: แล้วยังไม่รวมที่เขาหักไปด้วยนะอ่ะถ้าหักไปตัดไปก็เหลือแค่ 80,000 ก็อาจจะเหลือหนี้แค่ 20,000 แต่คุณยายต้องไปพิสูจน์ในศาลนะ
2: โอ้ต้องไปศาลเท่านั้น
0: คือยังไงก็ต้องขึ้นศาลแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้ว
2: นะฮะนี่เราจะชนะมั้ยฮะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เราเซ็นแต่เราไม่ได้รับเงิน 300,000
0: อ่ะข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ในศาล
1: ถูกครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณธนวินบอกว่าจำเป็นจะต้องมีทนายความแล้วล่ะนะครับ
2: ค
0: ุณยายอาจต้องหาทนายความประจำไปพูดคุย
2: แพงไหมคะทนายแพง
1: ไหมไปลองดูทนายอาสาหรืออะไรก็ได้ครับเพราะว่าค่าวิชาชีพทนายไม่เท่ากันเลย
2: ครับนะคะโอ้ขอบคุณไม่มีความรู้จริงๆเรื่อง
0: แล้วคุณยายต้องติดต่อที่ไหนทนายอาสา
1: ทนายอาสาไปติดต่อที่ศาลก็ได้ครับจะมีที่นั่งอยู
0: ่ที่ศาลธัญญะก็มี
1: มีครับ
0: ที่ศาลธัญญบุรีก็มีไปปรึกษาเขาได้เลยแต่กรณีเนี้ยคุณยายจ่ายไปแล้วด้วยตัวเงินที่บอกผมมาเนี่ยนะถ้า3งวดงวดละ 20,000 เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันตัดยอดหนี้ไปได้เยอะแล้วดังนั้นยอดหนี้ของคุณยายเนี่ยไม่ถึง 80,000 แน่ๆ
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงเขาจะฟ้องร้องเอาคืนก็ได้แค่จำนวนนั้นแหละไม่ถึง 80,000
2: ขอโทษทีนะและยอดหลังที่สัญญาอันที่สองที่ป้าที่ยายเซ็นไปโดยไม่มีรายการลงรายละเอียดไว้เราต้องรับผิดชอบไหมคะ
1: มันเป็นหนี้ที่ไม่มีอยู่จริงอะครับ
0: ก็คุณยายไม่ได้รับเงินเขาไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ได้รับ
0: เออนั่นแหละแค่นี้แหละคุณยายไม่ได้รับเงินเขาไม่มีอะไรโอนเงินมาให้คุณยายเลยเราต้องไปพิสูจน์ไง
2: ยายกลัวศาลจะยึดลายเซ็นเป็นเกณฑ์ใช่ตรงนี้แหละ
0: อันนี้คุณยายต้องบอกกับศาลตรงๆว่าที่เซ็นไปเพราะอะไรแล้วคุณยายก็ไม่ได้รับเงินตรงนั้นมาจริง
2: ๆขอโทษนะคะให้ลูกสาวคุยด้วยได้ไหมคะแป๊บเดียวค่ะ
0: ใครนะลูกสาว
1: ล
0: ูกสาว
3: ขอประทานโทษค่ะคุณแม่ค่ะเป็นกังวลใจตรงที่ว่าในจดหมายในสัญญาฉบับที่สองอะค่ะเขาวงเล็บว่าให้เป็นเงินสดแล้วคุณแม่เขาก็เป็นกังวลว่าแบบเนี่ยแบบต้องยึดคือด้วยว่าคุณแม่เขาฟังรายการบ่อยๆอะค่ะแม่เขาเลยเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเหมือนกับว่าเราไปลงลายลักษณ์อักษรไว้อะไรสไตล์แบบนี้ค่ะกลัวว่าศาลท่านจะแบบว่าเห็น
0: จะเชื่อตามเอกสารนั้นตามสัญญานั้น
3: แต่คือทางเราเนี่ยไม่ได้รับเงิน 300,000 แน่นอนเหมือนกับว่าเป็นการสร้างหลักฐานขึ้นมาอีกฉบับนึงตอนที่คุณแม่เขาไปทำนะคะ
0: ครับผมฟังจากคุณธนวินนะครับ
1: ประเด็นเรื่องนี้ผมครับประเด็นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่ามันต้องเป็นฝ่ายเราที่ไปพิสูจน์ว่ายอดเงิน 300,000 เนี่ยเราไม่ได้รับมาจริงนะครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยตามลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ลายลักษณ์อักษรก็เป็นไปตามนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องได้รับเงินจริงนะครับมันถึงเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายนะครับเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยกับฝ่ายจำเลยเนี่ยถึงต้องอาจจะต้องมีทนายความมีนักกฎหมายเพื่อดูพยานหลักฐานแล้วก็ไปพิสูจน์ในเรื่องนี้นะครับคือเราจะเดินไปแถลงศาลตรงๆอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาในข้อกฎหมายด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ต้องพิสูจน์เนาะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างที่คุณธนวินบอกแหละหาทนายความมาไปทนายอาสาที่ศาลธัญญะก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็เล่าอย่างที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณธนวินเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางที่จะสู้ได้แน่นอนแล้วก็มันมีความไม่ชอบมาพากลอีกเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่มาทำสัญญาเพิ่มอีก2อันแล้วอันนี้สามารถที่จะไปชี้แจงต่อสู้เรื่องข้อเท็จจริงดีไม่ดีเขาผิดอีกด้วย
1: เขาใช่ครับเขาก็จะเรียกดอกเบี้ยเกินนะครับ
0: เรียกดอกเบี้ยเกิน
3: เหมือนลักษณะว่าตอนนั้นอ่ะคือบ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับนัดเขาว่าจะชำระภายในวันนี้แต่ด้วยที่ว่าพอเรายังไม่พร้อมเราอ่ะก็เลยเข้าไปที่ไปคุยกับเขาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
3: แล้วเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าอย่างวันนี้ยังไม่มีให้เขาอ่ะจะขอให้ทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งในลักษณะว่าแบบว่าอ่ะมีเป็นเงินสด100,000ค่ะทนายค่านั่นรวมถ้าเขาจะฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องในราคาแบบในทั้งหมด300,000
0: เหมือนขู่เราว่างั้นเถอะ
3: ใช่ก็คือโอเคก็ปรากฏไปมาจดหมายโนติสมาจากสำนักงานทนายความมันมีมากันว่ากลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยไปกู้มา2ครั้งครั้งแรก100,000แล้วก็ครั้งที่2อีก300,000ในวันเดียวกัน
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ต่อสู้ในข้อเท็จจริงกันครับอย่างที่เล่าให้เราฟังเลยนะฮะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ผม
3: ค่ะงั้นขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: คร
3: ับ
0: ขอบคุณครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: เจ้านี่หัวหมอจริงๆนะฮะพอบอกว่าไอ้300,000ที่ว่าเนี่ยระบุไปว่ารับเป็นเงินสด
1: มัน

0: ก็จะ
1: เพราะเขาไม่ได้มีเขาไม่มีโอนไงครับมันจะออกได้ลูกเดียวก็คือรับเป็นเงินสดแต่มันก็มีประเด็นว่ารับเมื่อไหร่รับตอนไหนแล้ววันนั้นเขาอยู่กันแค่ไหน
0: ใครเป็นพยาน
1: มีภาพถ่ายมีพยานหลักฐานไหม
0: ก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเขามีถ้าเขามีลูกน้องของเขาเอ้ยผมมากัน2คนแล้วก็เนี่ย
1: มีภาพถ่ายตอนรับเงินไหมล่ะเพราะว่าคืออย่างนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องดูบริบทภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มียังไงก็ไม่มีพยานหลักฐานแน่ๆเพราะเราไม่ได้รับจริง
0: ครับ
1: นะครับทีเนี้ยในการนำสืบเนี่ยคนปกติอย่างผมเนี่ยผมไม่พกเงิน 300,000 ในวันนั้นแน่ๆ
0: ครับ
1: ผมในการที่จะเอาเงิน 300,000 ผมก็ต้องไปถอนออกจากแบงค์มาตัวแบงค์นั่นน่ะก็ชี้ให้เห็นว่ามีการถอนเงินออกมานะเป็นเงินสดณวันนั้นหรือวันก่อนหน้านั้นสักวันนึง
0: ให้เห็นตัวยอดด้วยว่าเป็น 300,000 ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะก็ต้องสืบไปประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: คุณยายเพียรฟังอยู่ลูกสาวคุณยายเพียรฟังอยู่นะนี่ฮะมีช่องนะนะครับมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงใช่คำว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงเลยดีกว่า
1: ใช่
0: ครับก็กรณีนี้ยังมีอีกท่านนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลายังได้อยู่นะครับน้องจุ๋มก็เดี๋ยวลองดูนะฮะกรณีที่เพื่อนบ้านจะย้ายสายไฟเนื่องจากบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ด้านหลังของเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีโครงการทำโครงการคู่หนองนานะครับไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรหากจะไม่ย้ายจะได้หรือไม่เพื่อนบ้านจะให้ย้ายสายไฟเนื่องจากบ้านของตัวเองอยู่ด้านหลังของเพื่อนบ้านจะทำเป็นโครงการเกษตรอะนะฮะคู่หนองนานะเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวลองฟังดูจากกรณีนี
1: ้ครับ
0: นะผมก็นึกอยู่นะอยู่ด้านหลังบ้านอยู่ด้านหลังแล้วก็
1: อาจจะเป็นสายไฟเสาไฟอะครับที่ปักกันเองอะแล้วก็ไปปักทับที่เขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะใช้พื้นที่ก็เลยมีการขอให้ย้ายออก
0: ย้ายออก
1: ครับ
0: เพราะจริงๆถ้าเป็นสายไฟที่ปักพาดปักเสาพาดสายปกติมันก็จะไม่เข้าไปในพื้นที่ของใครอยู่แล้ว
1: เป็นของการไฟฟ้าอันนั้นเราแตะเขาไม่ได้เลย
0: มาที่คุณเชิดชัยครับกรณีนี้สวัสดีครับคุณเชิดชัย
2: สวัสดีครับ
0: ครับคุณเชิดชัยอยู่ที่จังหวัดอะไร
2: ผมอยู่บ้านเลขที่60หมู่7ตำบลไร่กวดอำเภอสันบุรีจังหวัด
0: ชัยนาทเลยนะนะมีปัญหาอะไรครับเชิญเลยครับ
2: คือว่าบ้านที่เขาอยู่หน้าบ้านผม
0: ครับ
2: ติดกับถนนซอยอ่ะเขาลื้อแล้วเขาจะทําเป็นสถานที่สวยงาม
0: ครับ
2: ให้ผมย้ายสายไฟเลี่ยงที่เขา
0: ครับ
1: แล้วย้ายไปตรงไหนอ่ะครับมันมีที่ปักเพิ่มมั้ย
2: ย้ายเลี่ยงไปด้านข้างซึ่งมีกําแพงของอีกบ้านนึงเขาให้ไปชิดกําแพงบ้านนึง
1: แล้วอีกบ้านเขาให้ความยินยอมมั้ยครับ
2: อ๋อไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาอะอยู่ในพื้นที่เดิมนี่แหละแต่ว่าย้ายไปชิดข้างหรือว่าบ้านที่ชิดกัน
1: ครับแล้วในเรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องไหนเอ่ยเรื่องในการย้ายเนี่ยถ้าสมมติว่ามันต้องย้ายจริงๆเนี่ยถ้าย้ายไปชิดกำแพงเนี่ยอันนี้เราจะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมไหมครับจากการย้ายนะ
2: ได้แน่นอนครับ
1: ด้วยเดือดร้อนตรงไหนเอ่ย
2: หรือผมลืมคุณบอกคุณปุ๊กไปว่าผมเป็นผู้พิการตาบอดสิ้นเชิง
1: ครับ
2: ครับผมจะมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยครับเพราะว่ามีคนมาดูแล้วเขาว่าต้องใช้เสาไฟ2ต้น
1: จริงๆ
2: มีหลายบ้านที่ผ่านที่เขาเนี่ยแต่ว่ามันแยกไปคนละทาง
1: ครับ
2: ทางแยกไปคนละทางของผมนี่จะมาชิดทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นกำแพงบ้านติดกันอีกหลังนึง
1: ครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันเป็นปัญหาก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินถูกไหมครับในการย้ายสายไฟทีเนี้ยคำถามง่ายๆเลยในกรณีที่เขาอยากย้ายนะครับต้องถามก่อนว่าเสาต้นนี้ปักมานานหรือยัง
2: เสาต้นนี้หมายถึงของการไฟฟ้านะครับ
1: ต้นนี้เป็นของการ
0: ไฟฟ้าหร
1: ือของบุคคล
2: ผมยังไม่ได้ย้าย
1: ไม่คำถามแรกนะครับคือเสาต้นนี้เป็นของส่วนบุคคลเป็นของบุคคลธรรมดาของส่วนตัวหรือของการไฟฟ้า
2: ของการไฟฟ้าเขาอยู่คนละฟากซอย
1: ถ้าเป็นของการไฟฟ้าต้องไปแจ้งการไฟฟ้าครับให้การไฟฟ้ามา
0: ไม่ใช่มาแจ้งคุณเชิดชัยนะ
2: คือผมไม่ได้ไปย้ายเสาอันนั้นย้ายเส ายผมเพื่อหลีกที่เขาเสาของการไฟฟ้าก็อยู่ที่เดิม
0: แล้วไอ้ที่ต้องย้ายคือเสาอะไรแน
2: ่สายผมก็ต้องซื้อเสาใหม่มารองรับสายเมนที่เข้าบ้านผม
1: สายไฟตัวนี้สายไฟตัวนี้เราต่อจากการไฟฟ้ามาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับสายเมนเข้าบ้าน
1: สายเมนเข้าบ้านเนี่ยสายเมนเส้นเนี้ยผ่านเขาเอาไปแขวนไว้บนเสาอะไรไว้ไหมครับหรือว่าเดินมายังไงที่จะเข้าบ้านเรา
2: อ๋อดึงตรงจากเสาของการไฟฟ้าเลย
1: ดึงตรงจากเสาเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าการที่ดึงตรงมาเนี่ยมันไปพาดผ่านกลางที่เขาถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นป่าเป็นเล้าหมูทีนี้เขาจะมาทำปรับพื้นที่ให้เขาสวยงามยังไงผมไม่เข้าใจครับ
1: ทีนี้
2: ทำพื้นที่สวยงามเขา
1: ครับทีนี้คุณลุงถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ลองติดต่อกับการไฟฟ้าดูก่อนนะครับว่าการไฟฟ้าเขาจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างประเด็นที่หนึ่งเลยเขาอาจจะมีแนวเสาพาดหรือว่าปักเสาชั่วคราวไว้หรืออะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อให้มันไปเดินตามขอบของ
0: ที่ดิน
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุยกับการไฟฟ้าก่อนเลย
0: คุณเชิดชัยมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยไหม
2: นะไม่มีนะครับ
0: ตอนนี้อยู่คนเดียวเลยเหรอ
2: ครับ
0: ปกติแล้ว
1: โทรไปการไฟฟ้าก็ได้ครับ
0: ปกติแล้วเจ้าหน้าที่อบตอบตอะไรมีใช่ไหมอยู่ในอบตอะไร
2: มีอยู่เทศบาลตำบลห้วยกรดคร
0: ับ เทศบาลห้วยกรดนะฮะ
2: คร
0: ับ เดี๋ยวให้น้องจุ๋มหรือทางทีมงานช่วยประสานไปทางเทศบาลห้วยกรดให้หน่อยนะกรณีนี้คุณเชิดชัยเป็นผู้พิการด้วยนะครับตาบอดมองไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: ครับกรณีนี้พอมันเกิดปัญหาเนี่ยอาจจะต้องช่วยหน่อยละนะครับคุณเชิดชัยและอยู่ตัวคนเดียวด้วยไม่รู้จะโทรศัพท์ไปยังไงแต่ว่าถ้าเผื่อคุณเชิดชัยพอจะโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ลองโทรไปเนี่ยเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังสักนิดนึงว่าจะช่วยเราได้ยังไงได้บ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกส่วนนึงเดี๋ยวผมให้ทางน้องทีมงานของเราประสานไปทางเทศบาลห้วยกรดให้นะฮะเทศบาลตำบลห้วยกรดเนาะ
2: ครับผม
0: นะฮะที่ชัยนาทนะให้เข้ามาช่วยคุณเชิดชัยในเคสนี้สักหน่อยนึงนะฮะกรณีถ้ากรณีแบบนี้มันก็คือจะต้องพาดสาย
1: ก็คือต้องปักเสาเพิ่มเติม
0: ไม่ไปพาดผ่านพื้นที่ของเขา
1: เพราะในเคสเนี้ยเท่าที่ผมเห็นภาพนะก็คือน่าจะลากผ่านกลางที่เขาเลย
0: นะฮะหรืออยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของที่เขาอ่ะนะคุณเชิดชัยเนาะ
2: ตอนที่เขายังไม่บอกให้ย้ายนี่ก็คือมันเริ่มเป็นป่าป่วย
0: เราก็ไม่นึกหรอกว่ามันจะเกิดปัญหาภายหลังใช่ไหมคุณเชิดชัย
2: ตั้ง 30-40 ปีมาแล้ว
0: คนที่มาพาดสายหรือไอ้คนที่มาพาดสายเข้าบ้านเราให้เดี๋ยวก็เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยป่ะ
2: อ
0: ๋
2: อไม่เขาเป็นชาวบ้านช่างจากการไฟฟ้าก็มารับจ้างเฉย
0: อ๋อก็ทำให้เองนะแล้วมิเตอร์ไปติดกันตรงไหนเนี่ย
2: มิเตอร์ก็อยู่ที่เสาของการไฟฟ้าครับ
0: อ๋อไปอยู่ที่นู่นเลย
2: คนละริมฝั่งซอย
1: เป็นการลากสายเข้าบ้าน
0: เข้าบ้านเฉย
2: ครับสายเมนเข้าบ้านครับ
0: อ่ะนะครับ
2: เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกให้ย้ายอย่างเดียวเลย
0: ก็จริงๆเขาก็มีสิทธิ์แหละ
1: เขา
0: ใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ละ
2: ที่ของเขา
0: ครับ
2: ขนาดพ่อเขายังพูดไม่ได้เลย
0: ถ้างั้นนะคุณเชิดชัยนะเดี๋ยวลองโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของจังหวัดชัยนาทดูนะครับตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของอะไรแต่ว่าแน่นอนแหละอยากที่จะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลตำบลนะที่ดูแลคุณเชิดชัยเนี่ยนะครับได้เข้าไป
2: ผมว่าน่าจะติดต่อเทศบาลก่อนดีกว่า
0: จะง่ายกว่าเน
2: า
0: ะ
2: ไฟฟ้าเขาคงไม่ทำให้หรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันไม่ใช่ของสาธารณะ
1: อย่างน้อยอะครับเราจะได้ทราบในเขาเรียกว่าวิธีการว่าหนึ่งมันจะต้องลากสายยังไงแล้วก็การไฟฟ้าสามารถปักเสาชั่วคราวให้เราก่อนได้ไหมซึ่งมันอาจจะใช้เงินไม่เยอะถ้าใช้เงินไม่เยอะเจ้าของที่ที่เขาจะให้เราย้ายเนี่ยเขาอาจจะจ่ายให้ก็ได้เพื่อความรวดเร็ว
2: เขาไม่จ่ายให้หรอกผมไม่จ่ายผมไม่จ
0: ่
2: าย
0: เข้าใจได้เข้าใจได้
2: มีหลายบ้านครับที่มันผ่านนะแต่มันแยกไปคนละปีก
0: อ๋อแต่ก็จะมีอีกหลายพื้นที่ที่เขาจะให้ย้ายสายอย่างนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับจะอยู่คนละปีก
0: ส
2: มมติว่าเสามิเตอร์เสาแฟนไฟฟ้าอยู่กลางผมอยู่ซ้ายมือ แต่อีก2-3 หลังเขาปีกขวา
0: ครับครับ
2: แยกไปคนละทาง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะดังนั้นเดี๋ยวประสานงานเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณเชิดชัยนะ
2: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดพอดีเลยนะฮะคุณธนวินนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยครับคุณธนวินครับ
1: ยินดีอย่างยิ่งครับ
0: นะฮะก็ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมาจนถึงเวลานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธนะฮะพบเจอกันอีกทีกับคุณปุ๊กอ่อนอุมากับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเราทั้ง2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุต้อแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แกนเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนดับไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพรุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053114062-19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ
17: ต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
18: พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูขอว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งให้ถูกที่ขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่ละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาทุกคนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะจากสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้เรามาด้วยกันทั้ง3ท่านมลิวันวงฟันทนายแววนะคะ
2: คอ
1: ีกท่านหนึ่งนะคะ
2: พันธุ์ตำรวจเอกดารันภพสิริชัยครับ
3: ผมสุรชัยจินวัฒน์ครับทนายความครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ทั้งสองท่านดีกว่าเนาะถ้าสมมติว่าทนายแววก็คือ
3: ให้หวยไม่ได้นะครับอาจารย์เนี่ย
1: ก็ทนายแววถือว่าอายุน้อยสุดแหละน้องใหม่เนาะก็วันนี้ก็เชิญท่านอาจารย์สุรชัยแล้วก็ท่านอาจารย์ทนายดำเมื่อกี้ส่วนกลางเขาก็คุยเรื่องรถชนไปเนาะแต่เราก็เตรียมรถชนมาในมุมของเรา
2: แต่เรามีทนายอาวุโสซึ่งมีประสบการณ
1: ์ใช่ใช่แล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราเนาะทีนี้อยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะรถคดีรถชนเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีโอกาสเป็นทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งได้ไหมอ่ะท
3: ั้งสองอัน
1: ทั้งสองอัน
3: แต่ต้องคุยก่อนว่าที่มันชนกันเพราะว่ามันไม่ทำตามกฎที่ก็วางไว
1: ้
3: ก็ถือว่าประมาท
1: ประมาทนะคะ
3: ประมาทมันยังไงอ่ะแทนที่จะระวังไม่ระวังอ่ะ
2: ครับ
3: คำว่าประมาทอ่ะ
1: ประมาทนะ
3: ใช่ไหมเพราะว่าจะไปสอบใบขับขี่นี่สอบง่ายไหม
1: ยากอยู่ค่ะอาจารย
3: ์ยากไม่ยากหรอกถ้าไปเรียนอ่ะ
1: โอ้มันเดี๋ยวนะมันจะต้องมีแบบอบรมเสร็จแล้วทำข้อสอบออนไลน์เน
3: า
1: ะเสร็จแล้วก็ไปเทสขับขี่อย่างเงี้ยค่ะ
3: กฎมันต้องสอบตั้งร้อยข้อมั้งหรือไง
1: ใช่มันต้องผ่านเนาะ
3: ต้องผ่านเกือบหมดอ่ะแล้วก็ไปหัดขับถอยหลังเดินหน้าขึ้นสะพานคาสะพานอะไรนั่น
1: ยากนะสำหรับทนายแววคิดว่ายากอยู่นะ
3: ยาก
2: รู้สึกเขาจะให้โอกาสผิดไม่กี่ข้อนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราไม่เข้มงวดรัฐบาลไม่เข้มงวดเกี่ยวกับการทางเนี่ยมันไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวเนี่ยถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: เขากฎหมายมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจนะกฎหมายไม่ใช่ระวังเรานะระวังสังคมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับก็ต้องมองสังคมก่อนจะเป็นเงินกู้ก็ดีกู้เงินกู้ทองเนี่ยต้องเอาลูกหนี้ก่อนนะไม่ใช่เอาเจ้าหนี้มันเอาเปรียบดอกมองดอกเบี้ยก็เอาเปรียบใช่ไหม
1: ดอกเบี้ยก็เอาเปรียบ
3: ถูกไหม
1: ค่ะถูก
2: เขามองดูสังคมเป็นหลัก
3: เอาสังคมครับกฎหมายก็คือกฎสังคม
1: กฎสังคม
3: ต้องเอาอย่างเงี้ยได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยแม้จะมีกฎสังคมก็ยังมีปัญหาเยอะแยะนะครับแล้วก็เมื่อสองวันนี้ก็เจอเหมือนกันนะก็ยาเสพติด
1: ยาเสพติด
3: เยอะ
1: มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ขอที่เล่าให้เป็น
3: เฉพาะยาเสพติดนิดนึงก็คือ
1: ค่ะนิด
3: ถ้าไปนั่งที่เป็นที่ปรึกษาศาลที่ท่านให้ทนายไปนั่งอะนะ
1: ศาลศาลลำพูน
3: เ
1: นาะค
3: ่
1: ะ
3: นะครับสังเกตผมสังเกตนะไม่ใช่นั่นนะถ้าผู้ชายโดนจับจะมีผู้หญิงมาเยอะผมก็งงนะไม่รู
2: ้ไอ้คนภรรยากองเชียร
3: ์หรือเมียน้อยเมียสวงเข้าไปมาเยอะเลย
2: น่าจะเป็นคนรู้ใจแล้วก็เป็น
3: ไม่ร
2: ู้
3: น
2: ะ
3: ทำไมจริงๆคุณสังเกตอ่ะเราไปนั่งแล้วท่านสังเกตดูแล้วกันยังมีอย่างนี้แต่ถ้าเนาะผู้หญิงน
1: ะ
3: ไม่มีใครมาเลยอย่างมากก็คนพ่อแม่อายุเท่าขึ้นบันไดลงบันไดแทบจะไม่ได้แหละมาเยี่ยมลูกเยี่ยมอะไรเนาะ
2: ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ประมาณนั้น
1: เขาเสริมนิดนึง
2: เขาเสริมเรื่องที่อาจารย์แววถามว่ามันจะเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาหรือไม่นั่นน
1: ะ
2: ผมขอเสริมนิดนึงมันอาจจะเป็นกรณีทางแพ่งล้วนๆได้เช่นกรณีการชนแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ต้องไปชนในที่เอกชนเพราะพรบจราจรไม่ก้าวล่วงถึง
3: กำลังนึกถึงพอดีมันมีเคสจริงๆเลยนะ
2: ครับ
3: ลงน้ำแข็งใกล้ๆต้นทองมีโรงน้ำแข็งโรงหนึ่ง
1: เ
3: ขาก็ไปรับน้ำแข็งด้วยกันทั้งคู
1: ่
3: ทีนี้ไปชนเขา
2: ต้องเป็นกรณีที่มี
3: ไปชนตำรว
2: จ
3: ตำรวจก็มันบันทึกแต่ตำรวจบอกทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ไม่ใช่มันที่ไม่ใช่มันเป็นที่ส่วนบุคคล
1: ที่ส่วนบุคคล
3: ไม่ใช่ที่สาธารณะจะเรียกยังไงไม่รู้
2: มันเป็นส่วนบุคคลนี่กฎหมาย
3: ในที่บ้านเราก็ไม่ได้
2: ครับ
1: ค่ะ
3: นะครับในบ้านเรา
1: ถนนส่วนบุคคลเรียกว่าถนนในหมู่บ้านถนนตามบ้านจัดสรรอะไร
2: หม
1: ู่
2: บ
1: ้
2: านยังเป็น
3: หมู่บ้านจัดสรรก็ไม่ได้นะ
2: หมู่บ้านจัดสรร
3: ถ้าไม่ได้ยกขึ้นเป็นที่สาธารณะเราอย่างบ้านเราถ้ามีที่กว้างอย่างเงี้ยเราขับรถชนกันอ่ะไปชนบ้านชนอะไรอย่างเงี้ยประกันบางทีก็ไม่จ่ายนะ
1: ทำไมอ่ะคะอาจารย์
3: ไม่ใช่ที่สาธารณะแล้วบางคน
1: ก็รู้นะคะเพิ่งรู้เนาะ
3: แล้วบางทีเขาพ่อป้องกันเขาประกันที่สาธารณะ
1: ค่ะ
3: ถูกไหมใครจะไปประกันไปเรื่อยมันไม่ใช่ไฟไหม้บ้านอย่าง
1: นี้อันนี้ก็ต้องไปดูประกันอีกทีว่า
2: แพ่งล้วน
1: แพ่งล้วนเลย
3: แล้วก็บางทีหมู่บ้านจัดสรรอย่างเง
1: ี
3: ้ยแล้วก็หลงนะครับแล้วจัดสรรสมัยก่อนเขาไม่มีกำหนดนะว่าจะกว้างยาวเท่าไหร
1: ่
3: เขาก็เลี่ยงกฎหมายเพราะว่าถ้า10ขึ้นไป10แปลงขึ้นไปต้องขออนุญาตเขาก็ทำ8แปลง9แปลงแล้วถนนเขาก็แทนที่ถ้าคุณทำงี้คุณต้อง8เมตรเขาก็ทำ6เมตรนะครับแล้วถนนนั้นเขาก็ฉลาดนะก็ยังเป็นที่ของเขาอยู่นะ
1: อ๋อก็คือยังเป็นที่ส่วนบุคคล
3: ไปมาพอครบมาเก็บตังค่าค่าเข้า
1: ส่วนกลางส่วนเข้าม
3: ันไม่ใช่ส่วนกลางนะค่าผ่านทาง
1: ค่าผ่านทาง
3: แล้วก็เคยมีคดีที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกเขาก็ขึ้นศาลเขาบอกเอ้าว่าคุณจัดสรรใช่ที่คุณแต่คุณถ้าคุณจัดสรรแล้วเขาเข้าไม่ได้ใครจะมาซื้อบ้านคุณอ่ะแล้วคุณจะมาเรียกเก็บเนี่ยก็ไม
1: ่หลากหลายมากเลยเนาะ
3: ไม่ให้
2: คือผมจะพูดประสบการณ์การทำงานอีกครั้งนึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนอยู่สภ.แม่ปิงมีเคสอย่างเงี้ยอย่างชนกันในห้าง
3: อะไรอย่างบิ๊กซีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้
1: เป็นแพ่ง
2: เราไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งแล้วต้องไปเราไปเราก็ให้ความรู้เขาว่ากรณีการชนเนี่ยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบแต่ทางพนักงานสอบสวนไม่อาจจะก้าวล่วงไปสอบสวนได
1: ้
2: เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ใช่ทางสาธารณะเพราะกฎหมายจราจรเข้าไปไม่ถึงเว้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบบิสเนสพาร์คเนาะก็ยังเป็นเอกชนอยู
1: ่
2: ชนแล้วเสียหาย
1: อ
2: ันเราไปสอบสวนเหมือนกันไปตรวจที่เกิดเหตุเหมือนกันแต่เราก็ชี้แจงว่าการชนก่อให้เกิดความเสียหายเฉยๆแต่บิสเนสพาร์คเนี่ยไม่ได้ยกเป็นทางสาธารณ
1: ะ
2: แต่กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอำนาจสอบสวนนะแต่ถ้าชนแล้วเจ็บ
3: ถ้ามีคนเจ็บ
2: มีคนเจ็บเนี่ยอำนาจการสอบสวน
3: ทำให้เจ็บม
2: ันเป็
3: น
2: กฎ
3: หมาย
1: ครับทำให้เจ็บ
2: ก็เลย
3: ไม่ใช่เกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจร
2: ใช่ครับก็ยกอุทาหรณ์ว่าเราบางอันก็มีอำนาจสอบสวนเพราะมันมีอาญาด้วยบางอันก็ไม่มีอำนาจสอบสวนมันมีแต่พ.ร.บ.จราจรอันนี้คือไม่ใช่ทางศาลน่ะ
1: เพราะว่าเห็นแต่ละคดีเนี่ยมันมีทั้งคดีอาญาแล้วก็มาปรับเงินกันอีกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงคะเรายกมาสักคดีให้เห็นภาพได้ไหมคะอาจารย์มีเคส
3: คือ
1: เด็กไปชนอย่างนี้มีไหมหรือว่ามี
3: เอาง่ายๆเอาถ้าขับไปมันรถกับรถยนต์กับรถยนต์ก็แล้วกันนะ
1: รถยนต์กับรถยนต์อ่ะเคสรถยนต์กับรถยนต์อ่ะ
3: มันก็หนึ่งว่าใครประมาท
1: ค่ะ
3: สองมีคนเจ็บไหมเพราะอันนี้ถ้ามีพ.ร.บ.เขาก็พ.ร.บ.เราดูแลอยู
1: ่ค่ะ
3: เสียหายไหมถ้าเสียหายมันต้องไปฟ้องแพ่งเราเองคนเดียวแต่ส่วนถ้ามันมีเจ็บมันก็ประมาท
2: ครับ
1: ค่ะ
3: ใช่ไหม
2: ใช่
3: ตำรวจก็ต้องว่ากันตรงนั้นก่อนก็ปรับหรืออะไร
2: ครับ
3: ถูกไหมนะโดยส่วนนึงมันเป็นทั้งอาญาเป็นทั้งแพ่งเลยมันอยู่ในนั้น
1: ถ้าสมมติว่ามีเสียหายมีเจ็บตำรวจปรับละอันนี้ยังเป็นคดีอาญาอยู่ไหมคะ
3: ก็ปรับนะถ้าปรับก็ปรับด้วยโทษอาญา
1: ปรับโทษอาญาสมมติ500-5,000อะไรก็เสร็จไป
3: เขามีเกณฑ
1: ์มีเกณฑ์ของเขาก็เสร็จไป
3: แต่มันต้องคุยกันให้จบนะต้องเขาว่าเราก็มีหน้าที่ตำรวจก็ต้องไกล่เกลี่ยว่าอย่างงี้แล้วจบกันแล้วก็อันนี้ปรับ
1: อันนี้เสร็จละแต่ความเสียหายที่ว่าเป็นกี่แสนกี่ล้านก็ไปฟ้องเอากัน
3: อาจจะบันทึกแล้วก็บันทึกไว้ว่าเอาตกลงรถเสียแค่นี้คุณก็ต้องไปเอาบริษัทที่เขาจะซ่อมมาดูว่าอันนี้มันซ่อมประมาณ10,000
1: 10,000
3: เอาไหมถ้าบอกไม่ได้ผมมี8,000ถ้าคุยกันได้บันทึกในตำรวจแล้วผมขอผ่อนอีกก็ได้แต่ถ้ามันผิดนัดก็ต้องเอาไปฟ้องแพ่งเอาคนเดียวเอาไอ้กระดาษตัวนี้ไปบันทึกที่ตำรวจลงไว้
1: แต่ถ้าเคส
3: แค่เป็นนั่งโรงพักมั่งดี
1: เคสที่ไม่เคยเคสที่ไม่เคยบันทึกในชั้นตำรวจเลยล่ะค่ะปรับอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตกลงค่าเสียหายอะไรกัน
3: ไม่ได้มันต้องบันทึกไง
2: ต้องถามอาจารย์แมวก่อนว่าไม่ถึงตำรวจแล้วใครเป็นคนปรับ
3: มันตำรวจปรับมันก็ต้องมีบันทึกไง
1: เขาเข้าใจตำรวจปรับมีบันทึก500 บาทแต่ไม่ตกลงค่าเสียหายในการซ่อมอะไรสักอย่าง
3: ก็ได
1: ้เห็นไหมคะมันจะมีเคสนี้ออกมาอยู่ดังนั้นชาวบ้านค่อยๆฝากมาถามว่าถ้าสมมติว่าตำรวจลงปรับอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุยเรื่องค่าเสียหายค่าซ่อมรถอะไรกันเลยนะ
3: ก็ไม่เป็นไร
1: เอออันเนี้ยแล้วเขามาถูกไล่เบี้ยทีหลังเนี่ยจะทำยังไงดี
3: ก็ถึงบอกว่ามันก็เลยมีทนายไปนั่งที่โรงพักใช่ไหม
1: เออ
3: มีทนายถามว่าอะไรมันเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่โดยมากพอไปนั่งเนี่ยชาวบ้านเขามาโรงพักก็เหมือนไปจะไปหาหมอเขาไม่มาแวะดูพยาบาลสวย
2: ๆโต๊ะมีทนายอาสาซึ่งคือพยาบาลสวย
3: รออย่างผมอย่างเงี้ย
1: แต่บางโรงพักมันไม่มีสิคะเขาก็รอฟังรายการเราอยู่เขาต้องทำยังไงอยู่เราเขาต้องทำยังไงบ้างคะส
3: มัยโอ้โหรัฐบาลนี่ช่วยเรื่องกฎหมายนี่เยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะอ้าวกองยุติธรรมจังหวัดมีไหมมีเนาะ
1: มีค่ะ
3: ทั้งมีคนไปนั่งปรึกษาให้ปรึกษาขอทนายก็ได้แล้วก็ถ้าไอ้พวกที่มันโดนจับแล้วไม่ผิดออกมาก็ได้ตังค์อีกอยู่ที่นั่น
1: อยู่ที่นั่น
3: ศาลเด็กมีคนนั่งทุกวันเลยทนายนั่งทุกวันนะวันเด็ก
2: ใช่ครับ
1: ศาลเด็ก
3: ไปถามได้ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะถามเรื่องเด็กนะโรงพักนั่งทุกวัน
2: ของเราตอนนี้มี2โรงพักเนาะ
1: มี2โรงพัก
2: ครับ
1: นิคมใช่ไหมคะ
2: นิคมกับสพเมือง
1: สพเมืองวันนี้อาจารย์ทนายดำก็ไปนั่งมาด้วย
2: ไปนั่งที่นิคมมา
1: ไม่ใช่แค่จันทร์ถึงศุกร์เนาะมีเสาร
2: ์อาทิตย์ด้วย
3: ตลอดเลยไม่หยุด
1: ตลอดไม่หยุดเลยไม่หยุดวันหยุดราชการแต่ต้องเป็นเวลาราชการก็คือ8โมงจนถึง4โมงเย็นใช่ไหมคะ
2: 4โมงครึ่ง
1: 4โมงครึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ตามเวลาราชการ
1: ตามเวลานะคะ
3: อันนี้ก็เป็นเงินรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นเงินรัฐบาล
3: ก็อยากให้ชาวบ้านมาใช้เยอะแต่ทีนี้ผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปเชื่อใน Google น่ะเชื่อในมือถืออ่ะมาเถียงกับให้ผมไปเถียงกับ Google น่ะผมไม่เถียง
1: โ
3: อ้แล้วบางทีเราไปเห็นไอ้ที่เขาออกมาว่าเออทำเก่งทำถูกเนี่ยผมว่ามันผิดมารยาททนายความนะ
2: ไอ้ที่ทนายที่ออกสื่อว่าตัวเองหิวแสงออกสื่อว่าตัวเองเก่งเนี่ย
3: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ผิดมารยาทแน่นอน
3: มารยาทอยู่แล้วเหมือนทนายเนี่ยไปติดป้ายว่าปรึกษาฟรีไม่ได้นะครับป้ายทนายถ้าเรามีออฟฟิศหรือไม่ปรึกษาฟรีไม่ได้
1: ใช่ๆต้องมีค่าธรรมเนียมมันผิดมารยาท
3: ไม่ใช่ไม่ใช่บอกปรึกษาฟรีมันน่ะเหมือนกับไปจูงใจไม่ได้เป็นโฆษณาไม่ได้
1: โฆษณาไม่ได้เนาะ
3: แม้แต่หม
1: อ
3: ฟรีไม่ได้
1: ฟรีไม่ได
3: ้มันมีอันนี้ก็เราแถมไปอยู่ที่กรุงเทพเขาก็จะเปิดคลินิกฟรีเนี่ยเปิดไม่ได
2: ้
3: เขาก็เลยเอา5บาทอยู่ที่บางลำพูโอ้ทำมา30ปีแล้ว
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: ค่า
3: เขาได้ตังค์อย่าง
1: ไรปรึกษา
3: ไม่รักษาเลย
1: รักษาเลย5บาท
3: เปิดคลินิก
2: ของจรรยาบรรณของแพทย
3: ์ถ้าแพทย์บอกฟรียังไม่ได้เหมือนกับทนาย
1: มึงกับทนายฟรีไม่ได้
3: มันไม่ฟรีแต่ค่ายาแพงค่ากระดาษของก็แพงอย่างนี
1: ้มึกเนาะ
2: อง
1: ค์ความรู
2: ้ขออนุญาตเสริมอาจารย์แววนิดนึงประสบการณ์ที่โรงพัก
1: ใช่ค่ะ
2: ในกรณีที
1: ่มี
2: ในกรณีที่มีรถชนกันสองฝ่าย
1: ค่ะ
2: แล้วเราวิเคราะห์แล้วฝ่ายไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบในฐานะพนักงานสอบสวนนะถ้าเป็นคดีที่ไม่หนักเกินไปเช่นประมาทแล้วเสียหายเฉยๆเนี่ยอำนาจการเปรียบเทียบปรับจะอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนมันรวมไปถึงประมาททำให้เจ็บธรรมดาไม่ใช่เจ็บสาหัสนะ
3: ต้องเจ็บธรรมดานะ
2: เจ็บธรรมดา
1: ได
2: ้สาหัสหมายถึงว่ารักษาเกินกว่า20วัน
1: 20วันค่ะ
2: อันนั้นเกินอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบปรับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดการเปรียบเทียบปรับเนี่ยขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเนี่ยทางส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขากำหนดให้คู่กรณีนะมาเจรจาคุยกันด้านแพ่งได้ด้วย
3: เป็นไก่เกียร์ได้เลยอ่ะ
2: ไก่เกียร์ด้านแพ่งคือจะตกลงกันยังไงถ้าตกลงกันยุติเนี่ยพนักงานสอบสวนจะกำหนดเงินเปรียบเทียบปรับไว
1: ้
2: ก็ตกลงกันได้ทำบันทึกไว้ทำการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาในส่วนนั้นก็จะยุติลงไป
1: ใน
2: ทางแพ่งก็ยุติไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรียกมาตกลงความเสียหายกันละสองครั้งไม่ได้พนักงานสอบสวนก็จะบอกว่าให้แนะนำคู่นี้ว่าเดี๋ยวอาญาจะเปรียบเทียบไปด้วยอัตราสูงสุดของกฎหมายที่กำหนดถ้าเขายินยอมสองฝ่ายยินยอมคดีก็เลิกกันในทางแพ่งเขาก็ต้องไปฟ้องกัน
3: ไปว่ากันเอง
2: ไปว่ากันเองทีนี้อันนี้ในส่วนของโรงพักที่สามารถกระทำได
1: ้
2: ที่อาจารย์แววบอกว่าแล้วทำแพ่งไม่ยุติเขาฟ้องกันแล้วเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพนักงานสอบสวนพยายามจะให้ตกลงกันแล้วไม่ตกลง
1: ตกลงกันไม่ได้
2: ครับแต่เขาเสนอในการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดเข้าไปซึ่งไปศาลมันก็เสียค่าปรับอยู่ดีอยู่ชั้นพนักงานสอบสวนก็เสียค่าปรับอยู่ดีแต่ในทางแพ่งเป็นอย่างนี้แต่ต้องจำอย่างนึงนะอาจารย์อย ย่างที่ผมเคยอ่านฎีกาต่างๆมาเพราะว่าการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่ศาลคดีอาญาก็ยังไม่ยุติ
3: ไม่จบ
2: แต่ว่ามันเคสพวกนี้จะขึ้นไปสู่ศาลก็มีส่วนน้อยส่วนใหญ่เปรียบเทียบปรับแล้วก็จบ
3: เขาก็จบไปแล้ว
2: ครับเขาไม่ค่อยอ้างกันเพราะถือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นขบวนการเบื้องต้นของขบวนการยุติธรรมให้ความเป็นธรรมเขาส่วนหนึ่งละ
1: ค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เสริมอาจารย์
1: เสริมขอบคุณมากเลยทำให้เห็นภาพอีกนิดนึง
3: ผมไปนั่งนะผมจะไม่ค่อยคุยข้อกฎหมายผมคุยธรรมะก่อนบอกให้ทะเลาะกันได้อะไรมาก
2: เออใช่เลยครับอาจารย
3: ์เดี๋ยวก็เคลียร์กันตอนแรกจะตายเออมันมีเคสหนึ่งไม่สงสารที่สุดเลย
1: ค่ะ
3: แต่มันไม่ใช่เรื่องรถชนนะมาวันนั้นผมออกไปการข้าวพอดีเขาโทรแล้วก็อะไรเขารีบเข้าไปผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนเป็นครูอัตราจ้างผู้หญิงก็สงสารเขานั่งน้ำตาเล็ดเลยร้องไห้เอาถามทำไมเนี่ยได้เสียกันท้องเขาพาไปแท้งเอาแล้วทำไมไม่ไปจดทะเบียนให้เขามีคนหนึ่งแล้วคนนั้นเขาลากไปจดทะเบียนไปแล้ว
2: เลยเอาธรรมะเข้าข่ม
3: ผมเลยสงสารบอกระวังบอกกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็คนลำปางนะก่อนแม่พ่อเขาพ่อน้าเขาก็กระบอกกำลังเสียอีกเราบอกนั้นใจเย็นๆมีอะไรก็มาคุยกับผมก็แล้วกันเนี่ยมันเรื่องบางทีมันไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวน
1: ะ
3: เพราะว่ากฎหมายมันก็คือเป็นพื้นฐานใหญ
1: ่
3: แต่จริงๆพื้นฐานมันใหญ่กับกฎหมายคือจิตใจคน
1: จิตใ
2: จยาด้านจิตใจ
1: จิตใจที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าแบ่งปันเรื่องดีๆแล้วก็หลักคิดดีๆให้กับเขา
3: ไม่ยอม2วันก่อนผมไม่นั่งเมืองอ่ะ
1: ค่ะ
3: จะตีกันตายคุยกันไม่รู้เรื่องสุพจน์เคลียร์เอาเรียกไปเคลียร์เรียบร้อยหมดออกจากสุพจน์ออกมาอีก
1: ค่ะ
3: เอาอีกรอบนึงผมไม่ไปเรียกสุพจน์ใหม่ไอ้คนนี้ว่ากูไอ้นี่กับคนนี้ว่ากูเมียก็บอกไอ้เนี่ยผัวมันไอ้นั่นมาว่าไอ้นั่นก็ผู้ชายก็มีผู้หญิงพี่หรือแม่ไม่รู้พ่ออยู่ข้างล่างจะไปเรียกพ่อมาอีกไอ้คนนี้ก็ตัวมันเริ่มแล้วสุดท้ายผมก็เอามีนมแม่มาใส่คุณไปคุณมาเลิกกันได้แล้วบอกคุณทะเลาะกันแล้วจะได้อะไรแล้วก็แต่สุพ่อก็บอกเนี่ยทะเลาะแล้วก็ได้อะไรไม่ได้อะไร
1: เคสที่อาจารย์ทนายสุรชัยก็ไปเคลียร์ให้ผมเอง
3: ทะเลาะกันช่วยบอก
1: โอ
3: ้เพราะผมไม่ใช่นั่นนะ
1: ค่ะ
3: เราเคยโดนคดีอย่างเงี้ยแล้วผมไปถามทนายเขาก็เงียบไปถามอย่างเงี้ยเขาก็เงียบทั้งง่ายที่สุดเลยคดีเช็คพอดีผมเคยอยู่สำนักงานทนายแต่ผมไม่ได้เป็นทนายตอนนั้น
1: ค่ะ
3: ยังไม่แต่ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะไปทำบัญชีทำอะไรมาแล้วเช็คเนี่ยมันก็ไม่ใช่นั่นนะคดีมันที่จริงไม่ใช่ผมจ่ายเช็คเพราะเพื่อนมันมารับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่แลนด
1: ์
3: แล้วผมรู้จักกันเคยทำงานเรื่องก่อสร้างช่วยมันแล้วก็เป็นเพื่อนกันบอกให้มึงมาดูอย่างนี้ซื้อกูมีช่างแต่ว่ามึงสั่งของเครดิตไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกูหมุนเงินมาจ่ายนี่มันไม่ทัน
1: เ
3: จ็ดหมื่นได้เช็คเนี่ยเข้าไปเข้าละ เด้งทำให้เราไม่ฉลาดเรามาฉลาดตอนหลังพอเด้งปุ๊บอุตส่าห์โทรไปกรุงเทพบอกเอ้ยคุณส่งตั๋วเครื่องบินไปมึงมาดูกูหน่อยตอนไต่สวนเรารู้แล้ววันไต่สวนเราไม่ต้องไปก็ได้แต่หลังจากไต่สวนไม่ไปก็มาจับ
1: ไม่ได้
3: เขาก็ตามมาจับมาเชียงใหม
1: ่ค่ะ
3: วันที่จะโดนจับก็คือมาผมมาแต่เช้าทุกวันอ่ะผมรู้ผมจะโดนจับวันนั้นโดนจับเขาเข้ามาถึงปุ๊บเข้ามาถึงก็เขาถามมาสองคนเลยตำรวจกองเมืองนี่แหละมาถึงเขาไม่รู้จักเขาก็ไปถามคนรถพอดีคนรถก็ซื้อค่ะชี้ปุ๊บก็ล็อกผมเข้ากองเงิน
2: เลยเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะอาจารย์เน
3: า
2: ะชี้ให้จับได
3: ้เขาถามว่าใครเขาก็ไม่นั่งแล้วก็แต่งเครื่องแบบมาก็จับเลยจับไปก็ยังดีว่าเป็นคดีเช็คก็นั่งอยู่นอกห้องแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใส่หลังรถไปเชียงใหม่
1: ไปเชียงใหม่เลย
3: เพราะว่ามันเป็นคดีเช็คเชียงใหม
1: ่
3: พอสุดท้ายเรามารู้ปุ๊บเรามาอ่านฎีกากฎหมายบอกมันตายไปแล้วแล้วเอามาเข้าอีกทีมันฉลาดไหมล่ะทนายนั้นน่ะมันออกไปแล้วมันเลย3เดือนมาเข้าอ
2: ่ะ
3: ใช่ไหมแล้วมันก็เอามาเข้าอีกใบนึงมันเอาใบนั้นมาฟ้อง
2: ใบเดิมไม่เอามาแสดง
3: ไอ้ใบคืนไม่มาแสดง
2: ครับใบคืนเดิมไม่ออกมาแสดง
3: ก็ต้อง
2: ครับ
3: ก็เรียนเรา
1: ก็คือประสบการณ์หนึ่งเนาะที่ทำให้ต้องมาเรียนกฎหมาย
3: เข้าคุกไว้3วัน
2: กฎหมายสมัยก่อนนะกรณีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เสียหายชี้ให้จับได้แล้วก็จะมีการแก้กฎหมายเข้ามาใหม
1: ่
2: ต้องออกหมายจับเท่านั้น
3: ต้องก่อนที่ตำรวจจับได
2: ้
3: แล้วก็ขังได้หลายวันไม่ใช่ขังได้24ได้แค่48ชั่วโมง
2: ครับตอนนี้48เมื่อก่อนได้7วัน
3: เนี่ยก็เราไปขังเฉยๆเลย7วันเผลอๆไม่มีก็ออกแล้ว
1: โอ้โหหลากหลายประสบการณ์มากเลยเนาะตั้งแต่รถชนมาคดีเช็คมาผัวเมียทะเลาะทนายอาสาฉันแล้วอยากให้ยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งได้ไหมคะเช่นเด็กขับรถชนคนตายหรือว่าอะไรยังไงที่เพิ่งเกิดเหตุอะไรเงี้ยค่ะ
3: อย่างเด็กอายุ14น
1: ะ
3: ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปชนคนมีอายุตาย
1: เคสนี้เป็นยังไงคะ
3: พอตายเขาก็รับผิดเพราะขึ้นไปศาลเด็กเนี่ยเขาก็ให้รับผิดนะใช่ไหม
1: ค่ะเด็กอายุเท่าไหร่คะในเคส14
3: เขาก็ไปคุมประพฤติไม่กี่วันเองแล้วก็ออกแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นน่ะก็มาฟ้องแม
1: ่
3: ล้านกว่าบาท
1: ล้านกว่าบาท
3: ฟ้อง
1: คุณแม่เนี่ยนะคะ
3: ฟ้องแม่ดิ
2: น่าจะฟ้องในฐานะเป็น
3: ผู้ปกครอง
2: ครับเป็นผู้ปกครอง
3: ต้องฟ้องก่อนละทนายต้องฟ้องก่อนจะเป็นทนาย
2: ต้องฟ้อง
3: ก่อนถ้าไม่ฟ้องไม่มีงานไม่ใช่นะมันไม่มีตัวเริ่มอ่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ในกรณีนี้เขาน่าจะเป็นคุณแม่เนี่ยเป็น
3: ผู้ปกครอง
2: เป็นผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองเด็ก
2: แล้วก็เหมือนกับว่ายุยงส่งเสริมให้เด็ก
3: ต้องไม่ระมัดระวังเนี่ยเขาก็ต้องฟ้อง
1: ก็คือเกิดเรื่อง
2: ความระมัดระวัง
3: มาก่อนถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลต้องรับอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันไปคุยก
1: ัน ก็คือถ้าเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเกิดทำผิดผู้ปกครองก็จะต้องรับผิดด้วยถูกต้องไหมคะตามกฎหมาย
2: มันบรรยายฟ้องต้องสืบให้เห็น
3: มันต้องไปแอบเปล่า
1: ต้องสืบให้เห็น
2: แต่ค่อนข้างจะสืบยากนะ
1: ใช่
2: สืบให้เห็นว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในมูลละเมิดตัวนั้นน่
1: ะ
2: ส่วนใหญ่เขาจะมีตัวการ
3: แต่ถ้าไม่ฟ้องมันเขาก็จบไปเลยไง
1: ค
2: ่
1: ะ
3: เขาก็ต้องฟ้องอยู่ดี
2: ฟ้องเพื่อไปต่อรองที่ศาล
1: ฟ้องเพื่อไปต่อรอง
3: อาจจะเรียกเหลือ300,000 400,000แล้วก็ว่าแต่มันก็มีเคสอย่างนี้น
1: ะ
3: มันมีเคสอย่างนี้มันเอารถเราไปชน
2: อันนั้นคือเจ้าของรถเป็นผู้ปกครองเอง
3: มันไม่ได้ใช้ไม่อันนี้ไม่ใช่เด็กนะ
2: อัน
3: น
2: ี้
3: ไอ้คล้ายไอ้เคสหนึ่งไอ้เคสไอ้เด็กโอเคนั่นน่ะ
1: เด็กนี่จบไปแล้วเนาะ
3: จบเคสหนึ่งมีเคสหนึ่งจริงๆเลยเขาเอารถไปแล้วไปใช้แล้วไปชนคนน่ะ
2: เจ้าของรถถูกฟ้องด้วย
3: ถูก
1: เ
3: ขาแก้ยังไง
1: โอ้เคสนี่จะเป็นยังไง
3: แก้ไงถ้าเป็นทนายแววจะแก้ยังไง
1: ก็แก้ปฏิเสธเรา
3: เขาต้องฟ้องทั้งคู่อยู่แล้วอ
1: ๋อจริงเหรอ
3: เขาต้องฟ้องทั้งคู
1: ่ถ้า
3: เป็นทนายต้องฟ้องทั้งคู่
2: เขาบรรยายฟ้องให้เห็นว่าเจ้าของรถเนี่ยมีส่วน
3: ถ้าไปฟ้องให้คนขับคนเดียวน่ะมันจะได้ตังค์ได้ไงมันต้องฟ้องคน
1: ต้องฟ้อง
3: ทั้งเจ้าของอ่ะจากนั้นมันมีอันที่แถมนิดนึงก็คือพวกโอนลอยทั้งหลายเนี่ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ไปเปลี่ยนชื่
1: ออ่
3: ะคุณโดนฟ้องด้วย
1: อ้าวถ้ามาอย่างนี้เราต้อง
3: ใช่ไหม
2: คือฟ้องเนี่ยเขาพยายามจะนำสืบให้เห็นว่าเจ้าของรถเนี่ยก็รู้แล้วก็มอบหมายให้แต่ถ้าเกิดเป็นทนายที่เขาโทษนะเขาจะเอามาร่วมอ่ะเขาจะบรรยายให้เห็น
3: ไม่ให้มันเห็นให้มันฟ้องให้ได
2: ้
3: อ
2: ่
3: ะ
2: ให้เห็นเลยว่าอันนี้มีส่วนร่วมจริงๆทั้งที่บางทีเนี่ย
3: อย่าง
2: อาจารย์บอกว่าโอนลอยไปแล้ว
1: โอนลอยไปแล
2: ้
1: ว
2: แต่ว่าเขาพยายามจะ
3: เพราะถ้าไม่ฟ้องมันก็ไม่มีคดี
1: ในการตั้งต
3: ้นแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่อย่างนั้นเรียกแล้วบางคนไปฟ้องไปมันก็อาจจะได้บอกบางคนก็ไปเจอลำธารหรือเจ้าของรถมีฐานะดีกว่าไอ้คนขับรถไอ้นี่รถเก่าขับไปผมบอกมันถือวิสาสะกุญแจรถขี่ไปคนเดียว
2: ครับส่วนใหญ่ถ้ามีทนายให้ก็หลุดครับหลุด
1: ก็เคสเหล่านี้ถ้าทุกท่านเจอเคสเหล่านี้เนาะเขา
3: แต่มันเป็นเคสใครเคสมันนะ
2: น้อยส่วนน้อย
3: ครับมันไม่ได้เอาอย่างนี้เป๊ะๆนะกฎหมายมันไม่เหมือนที่ว่าฟังกันอย่างนี้แล้วอย่างนี้ได
2: ้อันนี้อาจารย์กำลังเอาประสบการณ์จริงเข้ามา
1: ใช่ใช่
2: อย่างนี้นะ
1: ท่านไหนที่โดนฟ้องลักษณะนี้ก็ต้องมาหาทนายอาสาแล้วเนาะก็ลองเข้ามาปรึกษาดูนะคะว่า เคสที่เราโดนฟ้องมันเป็นยังไงทางออกพอมีไหมต้นทางจนถึงปลายทางจะสู้ยังไง
3: ตัวจริงมาเอาเพื่อนมาด้วย เอาเอกสารทุกอย่างมา อย่ามาคนเดียว มาคนเดียวเหมือนฝากมาซื้อยาพาราอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ฝากมาไม่ได้ฝากมาถามไม่ได้ท่านต้องมาเองเนาะท่านต้องมาเองแล้วก็
3: ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะตอบไปก็ไม่ใช่อีก
1: เขาฝากมาถามอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เลยเนาะ
3: ไม่มีอะไรมาเลยแล้วว่าบอกถามแล้วคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยคุณไม่ได้ป่วยอ่ะเขาบอกว่าขอซื้อพาราอย่างนี้ไม่ได้ยังไง
1: เขาต้องเตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างคะเคส
3: ทุกอย่างที่เขามีอ่ะที่มันเกี่ยวกับคดีนะครับ
2: ตัวบุคคลด้วย
3: บุคคลคนนั้นน่ะต้องรู้เรื่องเหตุการณ์นั้นชัดนะครับไม่นั้นมามันก็ต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
1: อย่างนั้นก็หน้าปกรูปเล่ม
3: ทั้งหมดเลยต้องมีแล้วบางอย่างมันเรื่องอายุความสำคัญนะเรื่องละเมิดเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเองสามเดือนเท่านั้นนะ
1: เออ
3: นะบางทีมันผิดกันวันเดียวนะ
1: วันเดียวก็สามารถต่อสู้ได้นับวันเนาะนับวันนี่สำคัญที่สุด
3: นับวันนี้ดีนะไม่นับมันติดเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการผมยังนับไม่ก็จะถูกเลย
1: เอออาจารย์
3: เดี๋ยวนี้มันมีไม่รู้เคยดังมันมีคดีไอ้กฎหมายใหม่ออกมาสักสองสามปี
1: ครับ
3: อ่างมอม้าฟอฟัน
1: มันเป็นอะไรคะอ่างมอม้าฟอฟัน
2: อาญามอม้าคือมโนสาเล
3: ่ไม่ใช่อ่างเป็นอาญาแต่เฝ้าระวังคดีเฝ้าระวังเฝ้าระวังมันเป็นคดีหนึ่งคดีฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายตาย
1: เฝ้าระวังนี่นะคะ
3: จะออกจากเรือนจำประมาณ3เดือนเขาต้องเรียกมาไต่สวน
2: โอ้ครับ
3: นี่เป็นคดีเพศเนี่ยผมเป็นคนรับเยอะที่สุดของระโพนเนี่ย
1: อ๋อจริงเหรอคะอาจารย
2: ์ผมเดี๋ยว
1: น
2: ี้
1: มอม้า
2: แปลก
1: ฟอฟันเฝ้าระวัง
3: อ่างมอม้าฟอฟันเนี่ย
1: เฝ้าระวัง
3: ส่วนใหญ่ขอแรงมันจะเรียกผมไปทุกทีเอานี่ได้อีกเรื่องนึงแล้วแต
2: ่
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้แปลก
1: มอม้าเหรอคะมอม้าม
3: อก
1: ็มโนส
2: าเล่
3: ไม่ใช่แมมโนสาเล่มาตรการ
1: มา
2: ตรการยาเสพติด
1: มาตรการ
3: เฝ้าระวัง
2: โอ้แปลกๆ
3: ว่ามาตรการเฝ้าระวัง
1: โอ้ตอนเป็นทนายใหม่ๆก็งงเหมือนกันมอย
3: มอยอีก
2: ครับ
1: พบพโอ้โหเยอะตอนนี้เพิ่มอีมาอีก
3: มีเยอะ
1: ตอนนี้เพิ่มอีมาอีก
3: แต่คดีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปคัด
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเขาฆ่าคนตายนะน่าจะตายศาลลงโทษ10ปี
1: ค่ะ
3: ศาลชั้นต้นเขาอุทธรณ์เหลือ8ปี
2: ค่ะ
3: ฎีกาอุทธรณ์ฎีกาได้เหลือ6ปี
2: เหลือ6ปี
3: แล้วนี่ออกจากเรือนจำไปแล้วอ่ะแล้วเพิ่งจะไปเรียกแล้วผมยังไม่รู้จะไปหาไอ้ตัวคนนี้ได้ที่ไหนปกติก็ต้องอยู่ในเรือนจำ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ผมก็ไปหาไปแต่งใบแต่งแล้วก็เขียนคำแถลงทำอะไรแต่มันแถลงไปตามนั้นเลยตอนแรกผมก็สู้นะคดีแรกศาลบอกอย่าสู้คุณเอาตามเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูแลตามที่กฎหมายแล้วถ้าแต่เขาก็ห้อยไว้นะผมก็รอแขวนกันตลอดเลยบอกถ้าที่ศาลสั่งเนี้ยทำให้การทำมาหากินกันอยู่ของชีพอะไรไม่ดีให้มาแถลงใหม
1: ่
3: เขาใช้เป็นคำแถลงคำร้องอัยการร้องนะครับแต่ผมจะรู้ว่าเฮ้ยมันทำไมมันเหลือ10เหลือ8เหลือ6แล้วตอนนี้ออกไปแล้วออกไปวันที่4เนี่ย
2: ครับ
1: เพราะว่
3: าแล้วอยู่ไกลด้วย
2: เขาครบตามจำขังครบตามคำพิพากษาแล้ว
3: แล้วมันเป็นคดีนั่นฮอดนู่นน่ะแล้วทำไมมาขังที่เรือนจำลำพูนถ้าเป็นช่วงผมเคยเคสนี้เหมือนกันแต่ว่ามันช่วงโควิด
2: ครับ
3: แล้วมันบางทีมันล้นคุกไง
2: ครับ
3: เพราะว่าที่เรือนจำนี่ต้องเข้าใจเนี่ยเรือนจำจังหวัดนี่นะ
1: ค่ะ
3: โทษไม่เกิน15ปีถ้าเกิน15ปีนู่นไปไม่แตง
1: ไม่แตงไปฝากที่ไม่แตง
3: ไปแต่มาแตงจนถึงตลอดชีวิตไปอยู่ที่แม่แตงถ้าประหารชีวิตก็นู่นบางขวาง
1: บางขวาง
3: นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้
2: เขาจะระบายจากแม่แตงมาที่ลำพูน
3: สมัยก่อนเอามาที่ลำพูนเยอะ
2: ครับ
3: พอมันเหลือสัก7 8ปี5 6ปีแล้วก็เอามา
2: โทษน้อย
3: โทษน้อย
1: อาจารย์ทนายดำได้ไปให้ความรู้ทั้งด้านเรือนจำมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ให้ความรู้ไปอยู่ 2-3 ครั้งแล้ว
1: อาจารย์พอแชร์ได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
2: บรรยากาศใน
1: เรือนจำ
2: อาจารย์ได้เข้าไป
3: นะ
2: ไปอาจารย์
3: ผมไปสอนสมาธิ
2: โอ้
1: จริงเหรอคะ
3: เอาจริงๆของมีโครงการสอนสมาธิของ
1: ท่านเราขอแชร์ท่านฟังหน่อยว่า การที่เขา
3: แต่เห็นผมเห็นไปว่าจะไปอุทธรณ์มันต้องดูก่อนนะอุทธรณ์มันคุ้มไม่คุ้มนะ
1: ครับ
2: บรรยากาศในเรือนจำเนี่ยมันมีทั้งแดนหญิงและแดนชาย
3: ผู้หญิงมันจะอยู่ตรงขวา
1: ค่ะ
2: เขาจะสลับกันให้ทนายอาสากับยุติธรรมจังหวัดเนี่ยไปรับข้อมูลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับนักโทษเขาจะสลับกันเดือนต่อเดือน
1: สภาทนายความของเรา
2: เมื่อก่อนเนี่ย
1: พื้นที่นี้ด้วย
3: เมื่อก่อนไม่มีทนาย
2: เมื่อก่อนยุติธรรมจังหวัดเนี่ย
3: เขา
2: จ
3: ะ
2: เอ
3: าทนาย
2: ครับเขาจะเอาทนายที่ทำหน้าที่เป็นประจำคลินิกของยุติธรรมไปด้วยปรากฏว่าในระยะหลังตั้งแต่เราม ีสภาทนายความณปัจจุบันเนี่ยใหม่ก็เราก็มีจิตอาสาที่จะไปช่วยด้านกฎหมายตัวนี
1: ้ค่ะ
2: เราก็ไปทำ MOU กับยุติธรรมจังหวัด
1: ค่ะ
2: ซึ่งน่าเชื่อว่าลงนามจะลงนามในอาทิตย์นี
1: ้ค่ะ
2: เพื่อ
1: เป็นเรื่องที่ดีเนาะเป็นเรื่องที่ดีของสภาทนาย
2: เพื่อเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างภาคภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะตอนที่ผ่านมาสองครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยเราแค่เป็นเหมือนจิตอาสาเข้าไปช่วย
1: จิตอาสาเข้าไปช่วย
2: ยังไปได้ไม่เต็มรูปแบบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในเมื่อมี MOU แล้วเนี่ยเราก็สิทธิ์คุ้มครองได้เต็มที
1: ่ค่ะ
2: ครับก็ในสภาพของเรือนจำหญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นปิดแยกกันระหว่างชายกับหญิงเรือนจำหญิงเนี่ยจะมานั่งรอคำปรึกษาเขาจะส่งข้อมูลว่าเขาจะปรึกษาเรื่องอะไร
1: ส่วนมากปรึกษาเรื่องอะไรบ้างคะจะเอาเฉพาะหัวข้อก็พอแล้วนะ
2: หัวข้อส่วนใหญ่ก็คือถูกขังเกินบางทีก็เรื่องของระหว่างการพิจารณาเขาโดนลงโทษมากหรือน้อยแค่ไหนจะอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่เขาจะทำยังไงบางทีเขาด้อยที่จะเข้าไปพบศาลด้อยที่จะนี่ส่วนใหญ่ก็ไปแนะนำแล้วก็บางเคสเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถทำเอกสารผ่านทาง
3: ที่พอบ
2: ริการของราชทัณฑ์ได้เราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ยุติธรรมศาลเนี่ยมาคุยให้เข้าใจว่าคุณสามารถเขียนคำร้องผ่านได
1: ้
2: เขาก็เป็นตัวแทนศาลก็ยื่นต่อที่ศาลได
1: ้
3: ยื่นที่สถานีได
2: ้เลยยื่นตัวแทนของราชทัณฑ์
3: เป็นเท่ากับรับศาล
2: รับเอกสารแล้วเขาก็เท่ากับรับศาลรับถูก
1: โอ้ตรงนี้ดีมากๆเลยนะก็ให้
3: มีมาตั้งนานแล้ว
1: ให้โอกาสแต่เพียงแต่ว่าคนเราถ้าสมมติว่าเขาได้รับสิทธิ์หรือได้รับความรู้เขาก็จะรักษาสิทธิ์ตรงนี้ของตัวเองได้เยอะมากๆตรงนี้คิดว่าทนายแววคิดว่าดีมากๆสำ
3: หรับจิตใจเขาก็ดีขึ้น
1: สภาพจิตใจเนาะคนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
3: เขาก็ได้รู้ไงเหมือนมันเอ้ยอีก3เดือนออกอีก5เดือนออกอะไรเงี้ยมันก็ของผมเนี่ยถ้ามาอบรมแต่ต้องเป็นนักโทษชั้นดีนะได้ลดตอนแรกผมว่ามันน้อยมันไม่น้อยนะเดือนนึงได้ลด5วัน
2: อบรมสมาธิเนี่ยอาจารย
3: ์เรียน20วัน
1: เรียน20วันเลยของจิตตานุภาพ
3: นะสถาบันจิตตานุภาพ
1: ค่ะโอ้เยี่ยมมากทั้ง
3: ผมว่าไม่มันตอนแรกผมก็บอกว่าเดือนนึง5วันน้อยเดียวไม่ใช่เว้ยเดือนปีมันลดทั้ง2
2: ครับ
3: 2เดือนอ่ะ
1: โอ้ดีค่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นก็ต้องเป็นชั้นนักโทษชั้นที่ชั้นดีละเข้าไปอ
2: าจารย์แววกับอาจารย์ลองคิดดูสภาพเนาะเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยจากนักโทษที่เขาส่งข้อความเข้ามา
1: ค่ะเห็นอยู่ว่าเอ้ยมันเขียนข้อความมาแต่แบบใจไม่แข็งพอจริงๆ
2: ไปเหอะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไปเนี่ยเรามีเมตตาจิตอยู่แล้วไปเนี่ยตอนที่เขาเดินเข้ามาหาในโต๊ะที่เราให้ความรู้นะในโต๊ะที่เขาปรึกษาเนี่ยตอนแรกเดินเข้ามาหน้าตาเขาจะไม่ค่อยสดใสไม่ยิ้มไม่อะไรแต่ในเมื่อที่เราได้อธิบายแล้วเนี่ยอธิบายแล้วเขามีช่องทางที่จะออก
3: สติเขาได
2: ้มีช่องทางที่จะคือเห็นแสงสว่างปลายทางอ่ะ
1: เข้าใจ
2: แล้วเขายิ้มออกไปอ่ะอาจารย์ไว้ว่าอาจารย์ไว้มีความสุขไหม

0: ที่เขามาปรึกษานะครับแต่โทษน้อยก็มีแต่ที่มาปรึกษาจะเยอะบางเคสก็บอกว่าผมถูกจำคุกเนี่ยจะครบอยู่แล้วแล้วครบแล้วจะปล่อยผมยังไงแล้วบางคนก็บอกว่าผมถูกจำคุกเกินอยู่แล้วเกินแล้วเราก็บอกว่าครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าเกินคุณต้องทำคำร้องหมายถึงทำเอกสารถึงราชทัณฑ์เขาแล้วเขาจะให้ศาลตรวจสอบแต่ถ้าคุณเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องหาในเรือนจำเนี่ยผู้ต้องขังในเรือนจำหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขาอยากไม่อยากจะพูดกับเจ้าหน้าที่มาก
1: เขาไม่ไว้ใจ
0: ครับไม่ไว้ใจถูกต้องครับอาจารย
1: ์ก็ไม่ไว้ใจ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรา
1: คุยกับเราก็ต้องเข้าไปเนี่ยต้องให้เขาไว้ใจเรา
2: ค่ะ
1: เรามาช่วยเขาจริง
2: ๆเพราะคนมันพลาดอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพลาดด้วยสาเหตุอะไรนะ
1: เคสเนี่ยยังมีอันนึงที่ผมยังจะถามเลยนะเหมือนกันเขากำลังจะโดนปล่อยตัววันที่9คดีเขาไปทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมาเรือนจำมันก็ใส่
0: โซ่ตัว
1: มาวันนั้นเกือบเป็นลมแล้ว
0: ครับ
1: ขึ้นบันไดมาตำรวจมาตอนหลังอะไรก็ต้องขึ้นนั่นเขาจะออกวันที่9ผมยังบอกแล้วญาติไม่มีบอกไม่เป็นไรวันที่9ผมจะพาไปแต่แล้วก็ต้องไปรายงานตัวก่อนนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ไปคุมประพฤติอ่ะ
0: ครับ
1: ผมจะรับ
0: อ๋ออาจารย์อาสารับส่ง
1: ไป
0: คืนประพฤติ
1: ไปส่งไปคืนประพฤติแล้วเสร็จเดี๋ยวผมไปส่งเขาที่บ้านประสางทีนี้ผมถามว่าเฮ้ยปกติถ้าผมไปเรือนจำใหญ่นะเขาบอกมีไอ้นั่นนะมีการช่วยเหลือมีค่ารถค่าอะไรเนี
2: ่
1: ยแล้วก็ช่วยเรื่องงานเรื่องเงินทุน
2: อ
1: ะแต่ที่มันลำพูนมันไม่เห็นป้ายอย่างนี
0: ้
1: แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าม
2: ีหรือเปล่า
1: แต่เขาว่ายังไปอ่านเนี่ยเขาบอกถ้าจะปล่อยตัวมันจะมีหนังสือจากศาลมาเลยนะให้ปล่อยตัววันรุ่งขึ้นเลย
0: ครับ
1: ตอนเช้าเลยไม่มีปล่อยตอนเย็นน่ะแต่ผมรู้ถ้าปล่อยออกไปเนี่ยถ้าเขาไม่มีค่ารถไม่มีญาติมารับเนี่ยแล้วจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาเรื่องเข้าไปอีกก็คือไปจี
0: ้ใช่คร
1: ับ ไปขโมยแล้วก็กลับเข้าไป
2: ก็กลับเข้าไปอีก
0: ครับ
1: อายุ6 50กว่าดูโอ
0: ้จะอยู่ได้ก็โซมเลยคร
1: ับ โซมมากโซมมาก
0: ครับ
1: แต่วันแล้วมันมีอันนึงที่ไปเอาพวกนี้จัดสารไปลื
0: ม
1: ลืมเบิกบางทีผมไปอ้าวลืมเบิก
2: ลืมเบิก
1: ผมก็ต้องไปอีกวัน
0: ครับ
1: ลืมเบิกก็ไปผมจะไปถามไปที่ไอ้ตำรวจนั่นก่อนว่าวันนี้มีรายการนี้มาไหม
2: ลืมเบิกตัว
1: ถ้าไม่มีผมก็ต้องขึ้นไป
0: ข้าง
1: ไอ้บัลลังก
0: ์ติงนะติงหน้าบัลลังก์ก็เบิกไหม
1: ไอ้หน้าบัลลังก
0: ์
1: บางทีก็สารสลักเบิกตัวบางทีไปถึงเอาลืม
2: เคสอย่างนี้ก็มี
1: มีหมดอ่ะ
2: นี่คือเล่าคุยกันไปฟังไปเป็นหัวข้อไปนี
0: ่เปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อย
2: ก็จะหมดเวลาคือนี่มาจากประสบการณ์อาจารย์สุรชัยเนาะแล้วก็จากอาจารย์ทนายดำก็ทนายแววก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านแหละ
0: ไม่
2: รู้เรื่องแหละจะถามแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือแบบฟังแล้วทุกท่านได้ฟังแล้วทุกท่านก็ได้อ๋อเอ๊ะมันมีข้อคิดนิดนึงเคยได้ยินจากรายการกฎหมายน่ารู้เนี่ยคุยให้ฟังได้ยินเสียงทั้งทนายดำทนายสุรชัยทนายแววถามกันคุยกันไปเนี่ยก็ได้องค์ความรู้เพื่อ
0: ประกอบ
2: ป้องก
0: ัน
2: ต
0: ั
2: วเองว่าเคสเราเนี้ยทนายทีมทนายสภาลำพูนเคยมาคุยในรายการนี้ให้ฟังนะถ้าเราเจอเหตุการณ์เราจะต้องไปยังไงไปที่ไหนเนี่ยค่ะมีของแถมอีกสักเรื่องไหมคะอาจารย
1: ์มี
2: อาจารย์จะมีของแถมตลอด
1: เหตุที่ผมไปคดีเช็คนั่นน่ะผมก็ไปนอน3วันนะแล้วเข้าไปนี่เขาก็ทบตรวจเลยน
2: ะ
1: แต่แล้วก็ว่าเช็คแล้วตอนนั้นรุ่นนั้นมันพอดีช่วงเช็คเด็กเยอะเท่าแก่ทั้งนั้นน่ะเท่าแก่เยอะเขาก็อารมณ์ลอยเขารู้นะแต่ว่าเข้าไปจริงๆเขาต้องให้ใส่ขาสั้นแต่เขาก็เอาไม่เปลี่ยนชุดเขาก็ตัดขาสั้นเลยจากขายาวเนี่ยเป็นขาสั้น
0: ตัดกางเกงอาจารย์เลย
1: อยู่3วันแต่ไม่เป็นไรผมรู้ละผมก็บอกไปผู้เสียหายมาเดี๋ยวผมคืนให้70,000ผมขอเวลาปีนึงให้เพื่อนผมถ้าเพื่อนผมไม่ได้ผมก็ใช้แทนเพื่อนไม่เป็นไร
2: ซึ่งมันยอมความได
1: ้บอกเรียกมาเลยเขาก็โอเคเขาก็ตกลงกันได้เขาก็ปล่อยออกมา
2: ตกลงได้เน
1: า
2: ะ
1: อยู่แล้วก็ต้องตกลงเขาอยากได้ตังค์สามวันแล้วทีนี้ไอ้สามวันเนี่ยห้องปกติเขาออกแบบนอน100แต่มันนอน300-400นอนเหมือนปลากระป๋องเลยอ
2: ่
1: ะแล้วนอนเนี่ยมันเอาผ้าขี้เป็ดรู้จักไหมที่ว่าผ้าเทาๆอ่ะผ้า
0: ความ
1: เทาๆอ่ะ
0: ผ้าขี้เป็ด
1: วางแล้วก็
2: หนุนแผ่นเดียวเนี่ยค่ะ
1: แล้วถ้าคุณนอนนะแล้วลุกกลับมานะไม่มีที่นอนแล้วนะ
0: โอ้เข้าห้องน้ำปั๊บ
1: เข้าน้ำกับ

0: ไม่มี
1: แล้ว
0: นะเพราะมันนอนอย่างนี้อ่ะพ
1: ล
0: ิกจะไม่ได้นะแล้วผมออกมาผมก็เลยเราเคยนอนผ้าเนี่ยเรือนจำก็น่าจะต้องการใช้มั้ยแล้วผมเคยไปที่ฝางไงผมก็ซื้อร้อยผืนเลยนะใส่รถไปวิ่งไปถึงเอามาทำไมไล่ผมกลับเลยบอกโอ้ยเขาไม่เอาเขากลัวไฟไหม้เผาทิ้งไปเยอะผมแม่ก็เลยเอาไปทางไหนไปขับรถกลับไปพอดีวัดประแดงผมเลยแวะเข้าไปวัดประแดง
1: บริจาคให้วัด
0: ตอนแรกก็จะไปจากทักซาวผืนกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เขาบอกโอ้ยปีหนึ่ง 2,000 ผืนไม่พอผมเราลงหมดเลย
1: เขาเรียกผ้าห่มชีเท่าเนาะ
0: เออเรียกผ้าขี้เป็ดอะ
2: ผ้าขี้เป็ด
0: เรามาทำผ้าเช็ดเท้ากันนะเนี่ยมันเข้าไปมันก็จังหวะชีวิตอ่ะ
2: ก็คือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องจัดการตัวเองตามหลักของสังคมไม่ไปละเมิดเขาปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะก็ใช้สติใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ทะเลาะเบาแว้งก็เรียกเลยว่าอยู่ในธรรมะเลยแล้วท่านเนาะที่จะทำให้เราปราศจากเรื่องพวกเนี้ย
0: แต่จริงๆพระเจ้าบอกว่าเราไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมาเป็นแสนๆปีแล้วแล้วเราทำอะไรไว้ไม่รู
2: ้
0: ถามว่าทำไมเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายบางทีผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายแต่กูอยากเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ยังไปผ่าเลยนะแล้วบางทีก็เอ้ยทำไมมีทรัพย์สินเยอะแย
2: ะ
0: ที่บ้านนะพ่อย่าเขาก็ไม่รู้หนังสือลูกเขาก็ไม่รู้หนังสือเขาทำนาเขามีที่200ไร
2: ่
0: ลูก10คนคนละสาวไล่สาวไล่แต่พ่อเขา
1: สงสาร
0: พ
1: ่
0: อไม่ใช่สุดท้ายไม่มีใครดูพ่อเลยพ่อเมาเหล้าเดินไปเชียงใหม่ไปตายเชียงใหม
2: ่
0: แล้วสุดท้ายบางคนก็ขายหมดแล้วไม่มีเลยได้คนละ20ไ
1: ร่แต่ทำไว้ให้ลูกเยอะลูกทำอะไรไม่เป็น
0: ไม่มันได้มาง่ายๆอ่
2: ะ
0: ได้มาง่ายๆถ้าเราได้มาง่ายๆเนี่ย
1: ก็จ่ายไปง่ายๆเหมือนกัน
0: มันก็ไม่ได้เห็นคุณค่า
2: คุณค่าของการทำมาหาเลี้ยงตัวเอง
0: ใช่ใช่
2: น
0: ั่
2: นแหละทั้ง52อาจารย์จะมีอะไรฝากทั้งผู้ฟังไว้ไหมคะ
1: มีกรณีฝากท่านเอง
2: ค่ะ
1: ฝากให้มันไปแตะเรื่องของจราจรนิดๆ
2: ได้ค่ะ
1: มีเรื่องฝากเรื่องนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมักจะพูดกันจะพูดกันติดปากเลยหรือแม้กระทั่งตำรวจบางท่านก็พูดติดปาก
2: คำนี้ประมาทร่วม
1: ประมาทร่วม
2: ประมาทร่วม
1: ประมาทร่วมซึ่งไม่มีนะไม่มีในข้อกฎหมายไม่มีอะไรเลยคำว่าประมาทร่วมที่ติดปาก
0: ตามภาษาปาก
1: ใช
2: ่
0: ผมก็ติดนะประมาทร่วมประมาทร่วมตอนหลังมันไม่ใช่
2: จริงๆมันต้องเป็นยังไงคะคำว่าประมาทร่วม
1: มันจะเป็นการประมาทสองฝ่าย
0: ต่างคน
1: ต่าง
0: ประมาท
1: ใช่ประมาทสองฝ่าย
0: จะมากัน40 60 50 50อะไรก็ว่ากันไป
1: เรื่องต่างคนต่างประมาทแต่มักจะพูดคำว่าประมาทร่ว
2: ม
1: ถ้าอีกคำหนึ่งที่ชาวบ้านสับสนแล้วก็ไม่รู้จริงๆนะความไม่รู้อ่ะเขาจะอ้างบอกว่ารถเล็กกับรถใหญ่ชนกัน
0: รถใหญ
1: ่ต้อง
0: ผ
1: ิ
0: ด
1: ซึ่งไม่ใช่ประเด็นนี้ไม่ใช่เลยเขาดูจาก
0: ใครผิดกฎหมาย
1: ครับใครผิด
0: ใครระมัดระวังเพียงพอไหม
1: รถเล็กอาจจะผิดฝ่ายเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องว่ารถใหญ่จะต้องผิดเสมอไป
0: แต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเราขับรถยนต์เนี่ยก็ปิกอัพขับรถบรรทุกเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาโดนเราเนี่ยทั้งที่เขาก็ผิดนะเขาจะว่าเราผิด
1: ใช่
0: แล้วสำคัญที่สุดนะ
2: ค่ะ
0: ฉันแววถ้าคุณจะเลี้ยวไปแล้วจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราวางให้มอเตอร์ไซค์มันชอบมาอยู่ตรงนี้แล้วมัน
2: ใช่ใช่มุมอับ
0: แล้วพอโดนนะแล้วเรามันก็ว่าเราผิดแล้วเรามองกระจกก็ไม่เห็นนะฉะนั้นต้องมองแล้วมองอีกดูให้ดีมันจะมาเนี่ย
2: มันเป็นช่วงกระจกมุมอับอะเนาะ
1: ครับ
2: เลี้ยวตรงเนี้ย
0: มันไม่ได
1: ้มันเป็นจุดบอด
0: แล้วไม่ใช่ที่เขาจะเข้า
2: ค่ะ
0: เนี่ยก็ที่เขาจะเข้าเขาต้องรอเราไป
2: เดี๋ยวนี้คือเราไม่ไปชนคนอื่นเนาะแต่ต้องขับระวังเพราะว่าเขาจะมาชนเราค่ะ
0: อย่าให้มันไปชนใครแล้วก็อย่าให้ใครมาชนเราออกจากบ้านพ่อ
1: ม
0: า
1: ระวังดีที่สุดเพราะว่าคำว่าประมาทเนี่ยคือการไม่ระวัง
0: ระวังไม่พอ
1: ก็ไปบวกกันไม่ระวัง
0: ไม่ระวัง
2: สติด้วยเนาะการขับรถต่างๆเนาะเคสเมาแล้วขับมีบ้างไหมคะ
0: โอ้เยอะเลย
2: ถ้ากรณีนี้
0: เพราะว่ากฎหมายไปออก 50% เนี่ยกินเบียร์แก้วเดียวมันก็ 50% แล้วนะ
2: แล้วมันเสี่ยงยังไงบ้างคะเมาแล้ว
0: โทษหนักขึ้น
2: โทษหนักขึ้นมันเป็นยังไงคะ
0: ตั้งด่านขับมา
2: ค่ะ
0: ตรวจแอลกอฮอล์ก่อนก็โดนละ
1: ครับ
0: เกิน แล้วถ้าโดนปรับโดนอะไรก็สูงขึ้น
2: สูงขึ้น
0: เพราะว่าม
2: ันเป็นนโยบายเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันเป็นกฎหมายเลย
2: เป็นกฎหมาย
0: แล้วก็เป็นนโยบายที่ตำรวจจะต้องดู
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: คืออย่างนี้ครับที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าดื่มโซดาเนี่ยมันทำให้ความสามารถลดลงสามารถในการระมัดระวังสามารถในการมองความเห็นสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการชนได้มันลดลงไปเลยเมามากก็ลดลงไปมากหรือแม้กระทั่งเมาเกินกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เน
0: ี่
1: ยถือว่าขาดสติ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ครับไม่รู้เรื่องก็คือขาดสติกฎหมายเขาถึงออกมาเพื่อป้องกันตัวนี
2: ้
1: ครับป้องกันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขากฎหมายเนี่ยเขาจะมองว่าความสามารถคุณเนี่ยในการขับรถไม่มี
2: ก็คือถ้าโดนเคสดีมาก็ถือว่าก็คือลงแล้วเนาะก็คือลงแหละไม่รอแน่นอนเนาะ
1: ส่วนใหญ่จะโทษหนักครับศาลจะไม่ค่อยรอเพราะว่าการเมาสุราแล้วก็ขับรถเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บจะบวกเขา
0: ไม่มีความรับผิดชอบเลย
1: ท่าน
2: ก็จะมองว่าไม่รับผิดชอบก็จะลงเลยไม่รอลงด้วยไม่เหมือนเคสอื่นอ
1: ัน
2: นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนาะที่เราจะต้องเป็นห่วงกันโอ้แป๊บๆอ่ะคุยกัน
1: แป๊บให้อาจารย์
2: ไม่กี่หัวข้อ
1: แล้วท่านอาจารย์ให้ข้อคิดอะไรสักหน่อย
2: ให้ข้อคิดอะไรกับทางผู้ชมทางบ้าน
0: ค่ะเอ๊ะผมเล่าว่าอยู่ดีๆไปเปิดคุกให้ตัวเองก็ได้นะ
1: เปิดคุกให้ตัวเองครับ
0: อยู่ดีพาตัวเองไปเข้าคุกอ่ะนะตอนนั้นยังไม่เป็นทนายแต่ผมอยู่ราชบุรีแล้วก
2: ็
0: มันโป่งเนาะเขาก็จับสมัยก่อนมันขังได้หลายวันนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: เอาไปขัง4คนผู้ชายมันทำไมโดนขังอ่ะเดี๋ยวมันโป่งแล้วก็อย่างชลบุรีเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านที่เป็นซ่องเยอะเลย
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ไอ้เนี่ยคนทางภาคอีสานเขาก็ก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
0: แล้วมันก็ไปเที่ยวไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้บอกอยู่ที่นี่นานละ
2: ค่ะอ
0: ยากได้ตังค์ไอ้นี่ก็เอาค่าตัวไปละแล้วมันพาด้วยความฉลาดพอไปถึงบ้านโป่งเดินเข้าโรงพักเลยบอกเนี่ยฉันพามาไปมาขายตำรวจก็จับไป
2: คนนั้นไป
0: 4คนเลย
2: โอ้โห
0: ใช่ไหมเดินเลยพา
1: เลย
0: พาไปเลยแล้วก็ไปคุยยังไงก็ไม่ยอมบอกเฮ้ยรับสภาพเดี๋ยวก็จะออกละ
2: เล
0: ยต้องคุยภาษาทางอีสานเขาไปทนายรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันก็คุยมันถึงอ๋อโอเคไม่นั้นเขาจะไม่เชื่อนะต้องใช้ภาษาเดียวกัน
2: ต้องใช้ภาษา
1: อาจารย์กำลังจะสอบความหมายว่าอยู่ดีๆอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยง
0: คุกเลย
1: อย่าเปิดคุกให้ตัวเอง
2: อะไรที่อันตรายก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเนาะก็สำหรับเวลาใกล้จะหมดแล้วถูกต้องไหมคะก
1: ็
2: สำหรับวันนี้ก
1: ็
2: ขอบคุณทั้งอาจารย์สุรชัยขอบคุณทั้งอาจารย์ทนายดำนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านแฟนคลับของพวกเรานะคะถ้าท่านอยากรู้ข้อกฎหมายหัวข้ออะไรก็โพสต์ที่ Facebook ได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะ
0: แล้วก็
2: ติ ดต่อสภาทนายความก็ได้แล้วก็ทนายอาสาก็มีทั้งโรงพักนะคะ
1: สภ.
2: เมือง
1: สภ.
2: นิคมศาลเด็กแล้วก็ศาลจังหวัดสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานตัวแทนจากสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็สวัสดีท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ไม่เขาเรียกว่าปราศจากคุกเนาะปราศจากคดีนะคะ
1: อย่าเปิดคุกให้ตัวเอง
2: อย่าเปิดคุกให้กับตัวเองสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันนี้เจอกันวันค่ำเนาะถ้าเจ้านี่ก็ตั้งแต่9โมงนะครับช่วงบ่ายก็เจอกันเวลา15นาฬิกาและช่วงเย็นครับ18นาฬิกามาพบกันครับรายการคิดดีเพื่อสังคมครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะบดีฝั่งกายกันเตือนนะครับวันนี้พากันวันค่ำเนาะวันเสาร์วันติดนะวันหยุดวันติดนี่เนาะก็จะฮือฟังเพลงเยอะๆนะครับสลับกับข่าวสารสาระเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ฮือติดตามกันเนาะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีสาระมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังได้ติดตามกันครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันฟังดีกว่านะครับหลังจากตีสายฝนนะชุ่มช่ำนะครับมืดมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาลงตอนช่วง2โมงวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ4ชั่วโมงข้างหน้านะครับจังหวัดที่ต้องระวังนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง37องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักเนาะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาตีบอกแข็งแรงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มไหวตัวเน้อพี่น้องเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไหวนะครับที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพในช่วงตีสภาพอากาศเปลี่ยนเนอะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นย้ำทุกช่วงทุกรายการตีเฮาป้ากันนะครับก็บ่ได้ลืมเนาะจิบน้ำบ่อยๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงสร้างภูมิต้านทานคือร่างกายของเฮาตัวนะรับประทานข้าวห้องวันอย่างก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับบ่หิวเฮาก็ต้องดื่มนะครับถึงแม้อากาศบ่ร้อนเฮาก็ต้องดื่มเพื่อฮื้อน้ำเนี่ยไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเพื่อร่างกายเขาเกิดความสมดุลเนาะรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินซีเยอะๆช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจะดีนะรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีเยอะๆพักผ่อนเพียงพอ 8-10 ชั่วโมงเนาะออกกำลังกายเบาๆก็ได้ละนะคุณฟังครับก็บ่ได้ลืมเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกันสักคำครับฟังเพลงเยอะๆสาระเบาๆกับวันนี้กับรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมช่วงที่ผ่านมาก็ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็มาดูในเรื่องของคุณภาพอากาศจังหวัดลำพูนประจำวันนี้กันพองครับวันนี้อากาศที่จังหวัดลำพูนนะครับดีถึงดีมากเลยทีเดียวนะครับข้อมูลก็มาจากทสจนะครับคุณผู้ฟังตีเอาค่ะวัดเนาะตีสถานีบ้านกลางเนาะตำบลบ้านกลางนะครับวัดฝุ่น PM 2.5 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพดีนะตีตำบลลีอำเภอลีก็คุณภาพอากาศดีมากนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถนะครับทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติเนาะแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงนี่สังเกตอาการผิดปกติเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของไอหายใจทีวิงเวียนศีรษะนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวห่อนจัดเดี๋ยวฝนตกนะครับร่างกายอาจปรับตัวบ่ทันเนาะอาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายอย่างดีเจโอมนี่นะมาเจ้านี่ฮ้อนนะตอนบ่ายอยู่ในห้องแอร์ออกห้องแอร์มาปะฝนตกนะครับร่างกายปรับตัวบ่ทันอาจจะทำให้เขาเจ็บป่วยได้ง่ายเน้อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจหรือว่าไข้หวัดนะครับเพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแรงพร้อมรับกับทุกสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นต้องเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมถึงการออกกำลังกายเนาะอย่างที่ได้บอกไว้เสมอรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารและเครื่องดื่มนะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นอากาศจะบ่ฮ้อนอีเนาะแต่ก็ต้องดื่มนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนี่จะช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยให้ระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะครับรับประทานอาหารก็เน้นอาหารที่มีวิตามินซีสูงเนาะส้มกาฝรั่งกามะละกอกาผักใบเขียวนี่ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับดื่มน้ำขิงอุ่นๆดื่มน้ำสมุนไพรนี่นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ต้านทานวัดได้ดีขึ้นเนอะคุณผู้ฟังแล้วก็เดินทางไปไหนก็ช่วงนี้ก็ติดอุปกรณ์กันฝนไว้นะมอเตอร์ไซค์ก็เอาพวกเสื้อกันฝนนะใส่ปืนเบาะรถไว้เนาะห่มกาลมนี่ก็ติดรถยนต์ไว้เลยนะครับเสื้อกันฝนนี่ก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้รับเตือนเนาะในเรื่องของฝนนะครับช่วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นี่นะถ้าหากออกไปตะนองแล้วเปียกฝนนะครับกลับบ้านก็ขอใจนะสระผมอาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้านนะเช็ดตัวหื้อแห้งเพื่อให้ร่างกายของเรากลับมาอบอุ่นโดยเร็วนะครับล้างมือบ่อยๆอากาศชื้นนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นการล้างมือก็จะช่วยโอกาสนะครับช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัสนะครับการปรับสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยนี่ก็จะช่วยเฮาเช่นกันนะครับระวังแหล่งน้ำขังด้วยเน้อผู้ฟังครับแล้วก็ในวันอากาศตีห้อนจัดนี่นะก็ควรมีอาการทายเทอากาศที่ดีนะเพื่อลดความร้อนสะสมมือห้องเฮาตัวนะครับอู้ง่ายๆก็คือถ้าวันไหนอากาศห้อนนี่นะก็เปิดหน้าต่างเนาะให้อากาศได้ถ่ายเทกันพองและตีสำคัญพักผ่อนให้เต็มที่นะครับนะรับสัก 7-8 ชั่วโมงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมร่างกายเนาะให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนตีซึกรอแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับออกกำลังกายพองเน้อคุณผู้ฟังครับการยืดเหยียดร่างกายนี่นะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะครับและที่สำคัญสังเกตอาการตัวเองเป็นประจำก็สำคัญเน้อถ้าเกิดเริ่มคัดจมูกหรือว่าคันเนื้อคันตัวนี่ขัดใจนะครับจิบน้ำอุ่นแล้วก็พักผ่อนแต่เนิ่นๆก็จะช่วยเขาเนี่ยหายไวขึ้นนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตะกี้ป้ากับดีเจนัตตีนะคุณนัตตีกับอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็บ่สบายนะครับดีเจโอมก็คันเนื้อคันตัวนี่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดีเจโอมสัมปะ3สภาพอากาศเนาะห้อนกับเข้าห้องแอร์เย็นจัดเลยนะออกมาปะเอาฝนนะแต่ว่านี่นะวันนี้เอาละฝุดๆฟัดๆนะครับเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนตัวเนอะพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

แล้วมาพากันในช่วงนี้ครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมน่าจะมาชวนคุณผู้ฟังเนาะออกกำลังกายด้วยกันนะครับสำหรับงานวิ่งเวียงหนองล่องรัน2026วิ่งสร้างพลังยุทธายาเสพติดที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนนะครับก็จะมีการแข่งขันเนาะงานวิ่งวันที่23สิงหาคม2569ปุนาเตรียมตัวยังตันอยู่เนอะนะครับก็จะวิ่งกันตั้งแต่6โมงเจ้าติเทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนก็มีฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรนะ VIP วิ่งระยะใดก็ได้นะครับแล้วก็มีการแบ่งรุ่นอายุนะฟันรันนี่5กิโลเมตรนี่ใช้บทจำกัดรุ่นอันดับที่1ถึง7นะยิงบทจำกัดรุ่นนี่อันดับ1ถึง7นะสำหรับถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็แฮมรายรางวัลเนาะเอายาวนะรายละเอียดก็เข้าไปพอกันได้นะครับตีเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับไปกดสมัครวิ่งกันก็ได้นะตรวจสอบรายชื่อนะครับเลือกสื่อเสื้อก็ตรวจสอบรายชื่อเสื้อนะคุณผู้ฟังครับก็ไปดูกันได้รายละเอียดอยู่ในหันครบหมดเลยนะครับก็จะได้ถ้วย10กิโลเมตรเนาะ10กิโลเมตรก็มีรุ่นชายรุ่นหญิงเนาะขอแบ่งรุ่นกันไปนะครับก็เข้าไปดูได้เนาะมีหลายรุ่นนะครับรายระยะวิ่งนะก็เข้าไปติดตามกันได้สำหรับเวียงหนองร่องลั่นนะครับ2026นะวิ่งสร้างพลังหยุดภัยยาเสพติดอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมนึงครับช่วงหน้ายาวหน่อยเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำมากกันพ่องน้องคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับ

0: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ติดตามข่าวสารในจังหวัดลำพูนของเฮากันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะที่ห้องประชุมโรงเรียนหอปริยัตินะครับศึกษาวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้นะเพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็นำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคฤหัสถ์นะร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกก็กำหนดจัดขึ้นวันที่1ถึง11มิถุนายน2569นี่นะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะครับแถมทั้งยังเป็นการรวมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาของครูบาศรีวิชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569นี้สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนนี่นะจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันที่17พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ที่การประชุมวันนี้นะก็ได้มีการร่างกำหนดการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังนี้วันที่1มิถุนายนนะครับตีวัดพระบาทวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะช่วงบ่ายเปิ่นก็จะมีการตกแต่งดาขบวนเนาะเตรียมกิจกรรมตีวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม6โมงกึ่งวันที่1นะ6โมงแรงเนาะ18นาฬิกา30นาทีก็จะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงธรรมเทศนา1กันเนาะทำบุญถวายพระป่าช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่ก็มีการเจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมส่วนวันที่2มิถุนายนนะครับ2569นี่ขบวนก็จะเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้านี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้าตักบาตร8โมงครึ่งครับเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะครับเปิ่นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูแรงนะครับของการเคลื่อนขบวนนี่นะช่วงทุ่มก็จะมีการแสดงธรรมเทศนานะ1กันทำบุญถวายพระป่านะครับ2ทุ่มก็เจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมวันที่3ครับมิถุนายนนี่ขบวนก็เดินถึงวัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าครับเหมือนเดิมนะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้า8โมงครึ่งนะครับ8นาฬิกา30นาทีก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตานะครับแล้วก็ช่วงแมลงเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นและก็มีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะเจริญจิตตภาวนาวันที่5มิถุนายนครับขบวนก็จะเดินทางถึงวัดห้วยละตำบลป่าพรูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรเนาะแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันที่6มิถุนายนวันที่6มิถุนายนครับขบวนเดินทางถึงวัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มี

การทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับแมลงก็มีการทำวัดนะครับพระธรรมเทศนาเนาะเจริญจิตตภาวนาวันที่7มิถุนายนขบวนก็จะเดินทางถึงวัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลาปูนครับ7โมงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์เนาะแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันที่8มิถุนายน2569นะครับขบวนก็เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะตำบลมะกอกอำเภอป่าซางช่วงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราเนาะแล้วมาแรงก็มีทำวัดนะทำวัดสวดมนต์เนาะประธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาวันที่9ครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดรมณียารามนะครับกูละมักตำบลต้นธงเนาะอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะ7โมงเช้าก็มีทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะครับ10มิถุนายน2569ขบวนก่อเดินทางถึงวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะครับแมลงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเจริญจิตตภาวนาส่วนในวันที่11มิถุนายน2569นี่กิจกรรมหลายนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีและก็วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะก็เดี๋ยวจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในโอกาส150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยณพระวิหารวัดจามเทวีนะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยการแสดงซอพื้นเมืองนะครับเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและก็จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่ของพลังศรัทธามหาชนของวัดต่างๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารและจะมีกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณลานพระธาตุอริภูนชัยวัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็จะมีการเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านสื่อผสมเนาะทั้งแสงและเสียงนะครับรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสนอและการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลสำคัญของโลกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามวันเวลาณสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงและก่อนที่จะลารายการนะครับฝากกันแน่น้อยเนาะในเมื่ออู้ถึงเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนชายไทยนะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสามารถเข้าอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุเป็นรุ่นตีเสาเจ็ดชื่อรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจำนวน9รูปนะครับก็จะมีการอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569แล้วไปเข้าฝึกวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา9วันจนถึงวันที่19มิถุนายน2569โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อาจบริจาคสมทบได้นะตามแต่จะมีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิเปิ้นกำหนดก็สอบถามรายละเอียดและก็สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์นะได้ที่นายพยูนมีทองคำนะประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ089 700 7939ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการเน้อหมู่ฟังครับเอาละครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ18 น.ถึง 19 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: เรากันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาน้อรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ 600,000 ได้ 600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 จำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มีไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคาร ดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับการจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจาก ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.9 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้จะชวนผู้ฟังมาพูดคุยถึงผลงานวรรณกรรมที่สร้างความตื่นเต้นแก่แวดวงนักอ่านเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกมหากาพย์สาวทรนันทะเป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณเป็นเนื้อหาจากพุทธประวัติตอนหนึ่งเอามาร้อยเรียงด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบมหากาพย์อินเดียอย่างวิจิตรเลยทีเดียวถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะบอกคุณผู้ฟังให้ทราบกันก่อนวรรณกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมด้วยกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์ในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันก่อนรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้นะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงที่สองเนี่ยเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมกันค่ะพักครู่เดียวค่ะ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
14: อยากถึงที่หมายเร็วไว
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ลดการสร้างมลพิษ
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2ในรายการของเรานะคะอย่างที่ได้เกริ่นในข้อมูลไปแล้วบางส่วนนะคะว่าวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาไปท่องโลกวรรณกรรมกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณมหากาพย์เสาธรนันทะกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและเป็นอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้อาจารย์สำเนียงพร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของมหากาพย์เสาธรนันทะนะคะก่อนอื่นนี้คงจะต้องไปถามถึงเรื่องราวก่อนดีกว่าว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แล้วก็ต้นกำเนิดเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะ
2: ครับชื่อเรื่องก็ฟังยากอยู่แล้วใช่
1: ก็พยายามแบบสะกดดูว่าอ่านถูกหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: เสาธรนันทะมีคำถามมากเลยว่าจะอ่านยังไงอ่านว่าเสาณธรนันทะหรือเสาธรนันทะความจริงอันนี้อธิบายนิดนึงน
1: ะ
2: เนื่องจากภาษาสันสกฤตมีการลงปัจจัยเขาเนี่ยมันมีการทำให้สระอุกลายเป็นสระเอาปกติเราเขียนคำว่าสุนทระสุนทรก็คือนอนหนูมันสะกดที่สระอุแล้วก็อ่านว่าสุนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คราวนี้มันเป็นสระอุกลายเป็นสระเอาแล้วมีนอนหนูสะกดในบ้านเราไม่ค่อยมีใช้เราก็อ่านว่าเสาจะเอานอนหนูไว้ตรงไหน
1: ถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่บอกก็จะอ่านเสานะทระนันทะเสานะทรนันทะหรืออะไร
2: ส่วนใหญ่ก็จะอ่านไปทำนองนั้นก็เลยบอกว่าอ่านเสมือนกับเราอ่านว่าสุนทระซึ่งนอนหนูเราไม่ได้อ่านว่าสุนทระถูกไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์ไม่เอานอนหนู
2: เพราะฉะนั้นเราก็อ่านว่าเสาทระนันทะออกเสียงนอนหนูเป็นตัวสะกดนิดเดียว
1: ค
2: ือที่ไปที่มาของเรื่องมาจากเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งก็คือนางสุนทรีกับพระนันทะพระนันทะนี่เป็นพระพุทธอนุชาเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะอาจารย
2: ์ซึ่งเกิดจากพระนางประชาบดีโคตมีกับพระเจ้าสุโธทนะนั่นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธยุรยาธที่เมืองกบิลพัสดุ์ในขณะที่เจ้าชายนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยต้องจัดแต่งงานใหม่ๆแล้วก็เจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงสุนทรีนะเนื้อหาก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระนันทะในอรรถกถาธรรมบทแต่ว่าอัศวโคท่านหยิบเอาตรงนี้มาแต่งขยายความให้เป็นกวีนิพนธ์สันสกฤต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นเรื่องความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่ว่าถูกพรากไปบวช
1: ความรักที่พากไปคือเพราะไปบวชนั่นเอง
2: ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชนะเรื่องเนี้ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพระพุทธยุรยาธคนอื่นๆก็คือหันมาฟังธรรมคนในเมืองนะฮะแต่ว่าน้องชายเนี่ยเพิ่งแต่งงานใหม่ก็จะอยู่ในตำหนักกับเจ้าหญิงแล้วก็ไม่ห่างเหินจากกันไปไหนก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจง่ายๆวันนี้ก็จะมีญาติแจ้งว่าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตที่พระตำหนักนะเจ้าชายก็เลยรีบกุลีกุจอลงไปกราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให
1: ้
2: พระพุทธเจ้าก็ยื่นแทนที่จะยื่นบาตรให้แล้วก็แทนที่จะเดินตามไปที่ตำหนักก็กลับไปที่วัดเลยพอไปถึงวัดปุ๊บพุทธเจ้าก็ทรงถามพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายว่านันทะบวชไหมนันทะก็ด้วยความเกรงใจใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าบวชพระเจ้าค่ะ
1: อ๋อตอบรับเลย อันนี้ตอบด้วยความเกรงใจ
2: ก็คือเกรงใจเจ้าพระที่ชายเหรอมั้ง ใช่ไหมฮะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็พระสงฆ์ก็โกนศีรษะและให้บวชเลยนี่จึงเป็นสาเหตุของเรื่องราวว่าพระนันทะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่แรกคนอื่นเนี่ยก็ฟังธรรมฟังเทศแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ใจยอมบวชใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเรื่องพระนันทะเนี่ยท่านถูกพุทธเจ้าพาไปวัดแล้วก็ถามคำถามตรงๆแล้วก็ให้บวชทันทีเลยทั้งที่ภรรยาเนี่ยบอกว่ารีบกลับนะ
1: ภรรยาคือไม่ได้รู้ด้วยเลยใช่ไหมคะถ้าพูดฟังกันภาษาให้เข้าใจง่ายคือไม่คิดว่าจะไปบวชเลย
2: ด้วยกันแล้วก็พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแต่ว่าญาติบอกว่ามีพุทธเจ้ามาก็รีบลงมาจากพระตำหนักแต่ภรรยาก็บอกรีบกลับมานะ
1: ก็ไปบวช
2: หักดิบ
1: แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธนะ
2: ก็ไม่กล้าปฏิเสธก็เหมือนกับเกรงใจนะเพราะว่านะ
1: ชายนะคะชายชวน
2: คราวนี้เรื่องราวมันก็จะพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระนันทะก็กายห่มจีวรแต่ใจไม่ได้ห่มด้วยก็คิดถึงแต่ภรรยาก็เลยไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมพระสงฆ์อื่นๆก็สังเกตเห็นว่าพระองค์นี้ไปยืนเศร้าส้อยอยู่ใต้ต้นมะม่วงลำเบิงลำพันว่าอยากจะกลับบ้านอะไรประมาณนี้ก็เลยไปกราบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตอนหลังมาเนี่ยก็ได้ทรงพาไปเรียกว่าพาไปเยี่ยมสวรรค์พาไปชมสวรรค์ในภาพสลักหินสมัยคันธาระก็ดีก็จะมีภาพพระพุทธเจ้าจูงแขนพระนันทะแล้วก็ห่อไปสวรรค์ก็ระหว่างทางก็จะเห็นนางลิงตาบอดตัวนึงนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนบอกว่า ี่นันทาเห็นนางลิงนั่นไหมเห็นบรรยากาศแล้วนางลิงตัวนี้กับพระชายาที่บ้านใครสวยกว่ากันพระนันทาก็บอกว่าแหมพูดได้ก็ต้องเป็นชายาที่บ้านสิสักพักนึงก็ไปถึงสวรรค์พระเจ้าก็ให้ดูนางอับสอนนางฟ้าทั้งหลายบอกนันทานางฟ้าคนนี้สวยไหมนางฟ้ากับพระชายาที่บ้านเนี่ยใครสวยกว่ากันก็บอกว่าโอ้ชายาที่บ้านเทียบกันไม่ติดกับนางอับสอนเหล่านี้เลย
1: นางฟ้าต้องสวยกว่า
2: ชายาที่บ้านเทียบกับนางลิงเมื่อกี้แหละว่างั้น
1: เปลี่ยนใจแล้ว
2: เปลี่ยนใจการที่พระเจ้าบอกอยากได้ไหมล่ะอยากได้พระนันทะนี่จริงๆแล้วท่านเป็นคนรูปงามนะ
1: ค่ะ
2: แต่ท่านก็ติดในกามราคะนั่นแหละนี่ก็พระเจ้าก็บอกถ้าอยากได้นะเธอจงปฏิบัติตามที่เราจะแนะนำต่อไปนี
1: ้ค่ะ
2: ก็พระเจ้าก็พากลับจากสวรรค์นะแล้วก็มาถึงวัดก็ให้วิธีปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงพระนันทะเนี่ยแรกๆก็คิดว่าจะได้รางวัลคือนางฟ้าโดยการปฏิบัติธรรมแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าจิตใจมันก็คลายจากความกำหนัดคลายจากราคะในที่สุดก็ได้บรรลุอรหันต์ก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าว่าสิ่งที่รับปากสิ่งที่อยากจะได้ไม่ต้องการแล้วเพราะว่าตอนนี้จิตมันหลุดพ้นพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์ว่าก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก
1: ็
2: บอกพระนันทะให้ไปเทศนาสอนชาวบ้านต่อไปอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมหากาพย์สองชนนันทะที่เราคุยกันเนี่ย
1: อันนี้เป็นต้นกำเนิดเลยแล้วอาจารย์ใครเป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้คะอาจารย์คะ
2: เรื่องนี้นะครับเป็นท่านมหากวีชื่ออัศวโคตรอัศวโคชะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยพุทธโคสะหรือพุทธโคสาจารย์ในสายบาลี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่อันนี้เป็นอัศวโคสะเป็นมหากวีชาวพุทธนะท่านเคยเป็นพราหมณ์ก่อนแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสมัยหลังท่านอยู่ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่6ที่7หรือราวๆคศ1000อันคศ120ซึ่งผ่านมาแล้วกี่ปีล่ะก็ประมาณ 8,800 ปีแล้วนะอยู่ในช่วงสมัยของพระเจ้ากนิษกะมหาราชของราชวงศ์กุสาน
1: ค่ะ
2: ประวัติพระกษัตริย์องค์นี้ท่านเป็นกวีที่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พราหมณ์ก่อนแล้วก็พอมาแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นของพราหมณ์เช่นคัมภีร์ปุราณะคัมภีร์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเอามายกเป็นตัวอย่างสอดแทรกไว้ในเรื่องราวที่ท่านแต่งไม่ว่าจะเป็นพุทธจริตก็ดีมหากาพย์เสาชนนันทะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็ดีคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงสองเล่มที่ท่านอัศวโคตรแต่งสองเรื่องคือมีมหากาพย์พุทธจริตกับมหากาพย์เสาชนนันทะเนี่ยนะมันจะสัมพันธ์กันก็คือเป็นกวีนิพนธ์ทั้งสองเรื่องมหากาพย์พุทธจริตจะเป็นการแต่งพุทธประวัติในภาพกว้างตั้งแต่ประสูติไปจนถึงพุทธเจ้าปรินิพพานเลย
1: ค่ะ
2: แต่งเป็นสโลกคำว่าสโลกก็คือเป็นคาถาที่เราเข้าใจกันนั่นแหละรูปแบบคาถาจะเป็นร้อยกรองใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ร้อยกรองทั้งเรื่องมหากาพย์พุทธจริตมีอยู่28ตอนเราเรียกว่าสารคะ

0: ยังไงแล้วก็มาบรรยายถึงพระพุทธเจ้านิดนึงแล้วก็ตัดเข้าสู่เรื่องพระนันทะที่อยู่คู่กับพระชายาหลังจากแต่งงานหลังจากนั้นก็จะพูดถึงตอนต่างๆเช่นตอนที่พระนันทะจะลงจากตำหนักไปหาพุทธเจ้าก็จะมีชื่อตอนว่าภารยายาจิตกะก็หมายถึงว่าการขออนุญาตภรรยาก็จะเป็นตอนไปอย่างนี้แหละขออนุญาตภรรยาก็ต้องมีการพูดขออ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้พี่จะไปหาพุทธเจ้าได้จะรีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นตอนไปหลังจากนั้นก็เป็นการไปกราบพุทธเจ้าก็ให้บวชก็จะมีการสอนธรรมะก็จะมีชื่อธรรมะเช่นอาทิปัฏฐานะอะไรพวกนี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าจะลำดับเรื่องตั้งแต่ตัวละครยังไม่บวชมีการอยู่ด้วยกันกับภรรยาแล้วก็จะมีบทเข้าพระเข้านางที่เขาเรียกว่าอะไรหญิงชายอยู่ด้วยกันน่
1: ะ
0: บทพิศวาสกันน่ะอยู่ในเรื่องนี้มีด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: มีด้วย
1: โอเคค่ะนี่ครบรสเลยนะคะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: มีครบรสเขาเรียกว่ามีรสรักรสโศกและก็รสสันติ
1: คร
0: บถ้วนเลยนะฮะรสรักก็คือตอนที่ชายก็ยังอยู่กับเจ้าหญิงเนี่ยก็จะมีความไพเราะในเนื้อหาน
1: ี่คือเป็นตอนไปมีความยาวประมาณกี่หน้านะคะอาจารย
0: ์หนังสือที่ผมแปลเอาไว้เนี่ยยิงต้นฉบับเนี่ยถ้าเฉพาะคำแปลก็มีประมาณสักเกือบ200หน้าแต่ผมที่ผมแปลเอาไว้ผมใส่ต้นฉบับเป็นภาษาสันสกฤตลงไปด้วยก็จะราว320หน้าที่จะพิมพ์เผยแพร่มีบทหนึ่งอยากจะอ่านให้ฟังในเป็นสันสกฤต
1: ได้ค่ะอาจารย์คือกำลังจะบอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยจำรู้ใจค่ะ
0: บทเข้าพระกำนัง
1: เชิญค่ะ
0: กวีเนี่ยเขาชอบเล่นคำสำนวนที่มีคำคล้ายๆกันเช่นอาวานุรักเตาคิรินันชรัสเตาเตากิมนาริกิมปุรุษาวิโวเผาจิกรีดตุสจาพิวิเรชตุสจารูปราสิยานโยนยมิวาสิปันเตาอันโยนยสังรากวิวันธานีนะตัดปันวมันโยนยมารีระมัจจะกันมานตะเรนโยนยวินูดานีนะลีละละมันโยนยมามีมดัจจะเห็นไหมจังหวะการเล่นคำของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ความหมายก็คล้ายๆกับทั้งคู่ประครองพอเคลียกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีดวงเนตรจ้องกันและกันมีดวงจิตผูกพันอยู่กับการสนทนากันและกันและมีเครื่องสำอางทากายถูกลบเลือนออกไปเนื่องจากการกอดรัดซึ่งกันและกันอันนี้เป็นบทลักทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอารมณ์รักจึงได้เล่นหยอกล้อกันเหมือนกินนารีกับกินนอนคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในลำธารบนภูเขาและทั้งคู่ได้แสดงบทรักต่อกันอย่างดูดดื่มเหมือนกับว่ากำลังท้าทายซึ่งกันและกันด้วยความงามของเรือนร่าง
1: อ
0: ันนี้พรรณนาฉากรักยังไม่ถึงธรรมะนะคร
1: ับ ค่อยๆไปเขามีเรื่องราวก่อนที่เขาจะไปบวชถูกไหมคะถ้าฟังกันแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเขาจะมีความรักก่อนกับภรรยา
0: คือภรรยาดึงดูดผู้อ่านให้ค่อยๆซึมซับติดตามไปว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยจากคนที่มีกามราคะคือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจแต่เรื่องความรัก
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงหลุดออกไปจากตรงนี้ได้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะไปตรงนั้น
1: อันนั้นคือย้อนกลับไปเพราะว่าได้ไปสวรรค์แล้วก็ไปเห็นนางฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่
0: อันนั้นเป็นเหมือนกุศโลบายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะคือการเทศนาของพระพุทธเจ้าก็มีหลายรูปแบบมีทั้งคำถามมาก็ตอบไปมีทั้งถามมาแล้วก็ให้คิดเองมีทั้งพาไปชมแล้วก็ให้ตัดสินใจเอง อะไรอย่างเงี้ยพระนันทะเนี่ยเนื่องจากท่านหลงไปกับเขาเรียกว่าอะไรหลงไปกับอินทรีย์ภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นนี่แหละตาเห็นรูปสวยก็หลงรักรูปที่สวยงามใช่ไหมหูได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นพระนันทะในพุทธเจ้าก็เลยให้ธรรมะเป็นแนวปฏิบัติคือการสำรวมอินทรีย
1: ์
0: สำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะเห็นสิ่งที่งามก็ต้องพิจารณาโดยมีสติว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนอกจากจะพรรณนาฉากรักในวังอย่างชัดเจนพรรณนาเมืองกบิลพัสดุ์ชัดเจนพรรณนาถึงการที่ลาบลำพันธ์ของเจ้าหญิงชัดเจนก็ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสตรีพิฆาต
1: สตรีพิฆาต
0: เกี่ยวกับการกำจัดความหลงไหลในสตรีก็จะมีบทที่เกี่ยวกับผู้หญิงไม่ดียังไงด้วยทั้งในเรื่องใดเรื่องเนี้ยคือให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่านักบวชพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะไปยึดมั่นอยู่กับภาพสตรีก็จะเกิดความหลงทางในการปฏิบัติก็จะมีพระรูปหนึ่งจะมาพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมลทินยังไงกับการประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องในอัศวโคตรเนี่ยก็จะโยงไปถึงยกตัวอย่างเช่นนางละครที่อยู่ในมหากาพย์มหาภารตะบ้างในมหากาพย์รามายณะบ้างหรือในคัมภีร์ปุราณอื่นมาเป็นตัวอย่างว่าหญิงเหล่านี้ชั่วร้ายขนาดไหนขนาดพวกขั้นฤาษีทั้งหลายพาออกบวช

0: แล้วออกไปออกบวชแล้วเด็กหญิงเราที่จะไปยั่วยวนให้ท่านศึกเลยนะ
1: อาจารย์มันก็เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันเนาะ
0: คือ
1: นารีพิฆาต
0: ก็ไม่ตกยุคนะ
1: ไม่ตกยุค
0: สมัยไหน
1: อ
0: ัน
1: นี้วรรณกรรมตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอ่ะใช่ไหมอาจารย
0: ์ท่าน800ปีมาแล้ว
1: นั่นนะสิพอมายุคใหม่ยุคโซเชียลอะไรมันเกิดขึ้นมันต้องมากมายทุกอย่างที่เราพูดถึงมันกลับมาย้อนคิดเฮ้ยนารีพิฆาตนี่มันคุ้นๆนะ
0: สตรีเป็นสตรีเป็นมนทินของพรหมจรรย์คือความเรื่องก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านอัศวโคเดียท่านจะเล่าไปแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่อยู่นอกจากคัมภีร์พุทธศาสนามาแทรกเป็นตัวอย่างให
1: ้ค่ะอาจารย์แล้วงานกวีนิพนธ์เนี้ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็งานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ก็คืออัศวโคเนี่ยท่านเขาเรียกว่าเป็นปราชญ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะนำเสนอผลงานทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนท่านได้เขียนไว้ท้ายเรื่องมหากาพย์ทั้งพุทธเจริญและเสาธนันดาเนี่ยบอกว่างานที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาโดยโยงเอาแต่เป็นในรูปแบบกวีนิพนธ์แล้วก็โยงเอาเรื่องอื่นนอกพุทธศาสนาเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสื่อธรรมะกับคนชั้นสูงที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมดา
1: ไม่ใช่สนใจเรื่องธรรมดา
0: ก็คือหมายว่าพระเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกก็อย่างนั้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นของเรามันจะต้องมีความสวยงามใช้ภาษาที่ไพเราะมีการเล่นคำที่มันสัมผัสและก็มีโยงความรู้ไปหาเรื่องอื่น
1: ๆ
0: ซึ่งมันจะต้องมีความลึกซึ้งและคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าภาษาสังเกตมันก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในคนชั้นสูงกันแล้วในสมัยโบราณนะในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราก็บอกภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทราบอย่างนั้นทีนี้ภาษาสังเกตล่ะในสมัยหลังพุทธกาลเนี่ยก็มีการใช้ภาษาสังเกตไปอินเดียจีนเหนือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บันทึกคำสอนพุทธศาสนาซึ่งก็ต่อมาก็สืบสายเป็นสายมหายานนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะผู้อ่านเขาจะได้อะไรจากวรรณกรรมนี้ที่เขานั่งอ่านทั้งหมด200กว่าหน้าที่อาจารย์บอก
0: 200กว่าหน้าเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นนักวรรณคดีก็จะได้ความงามของภาษาความงามของรูปแบบในการพรรณนายกตัวอย่างเวลาพรรณนาถึงพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างในตอนพระเจ้าประสูติจากพระคันของมารดาล่องลอยออกมาพระองค์มีแสงสว่างที่รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์แม้จะมีแสงเจิดจ้าแต่เมื่อถูกมองดูก็เย็นตาเหมือนดั่งพระจันทร์สำนวนพรรณนารู้อุปมาเขาเปรียบเทียบอันนี้ในเชิงวรรณคดีคนที่ชอบน
1: ะ
0: มันจะทำประเภทนี้อยู่เยอะหรือแม้แต่ในเรื่องพุทธจริตในนี้ก็มีนะแต่ว่าในพุทธจริตพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วทรงเดินได้7 ก้าว 7 ก้าวนั้นก็เปรียบเหมือนดาวสัปตฤษี7 ก้าวนั้นก็จะมี9ที่นับอีก7 อย่างอยู่ในเล่นคำว่าเลข7อยู่ในสโลกที่พรรณนาเช่นพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้7 ก้าววนดอกบัว7 ดอกและแต่ละ9ก็จะมีลักษณะ1 2 3 7 อย่างอุปมาเหมือนดาวสัปตฤษีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู
1: ่
0: ดาวสัปตฤษีแล้วต้องศึกษาค้นคว้าตัวอีกว่ามันคืออะไรมีเป็นต้นนะฮะอย่างที่2ก็จะได้เนื้อหาของธรรมะนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องสาธารณะเนี่ยเป็นการแสดงถึงพุทธจิตวิทยาของพุทธเจ้าในการสอนคน
1: ค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการสอนคนหลายๆอย่างมีทั้งห้ามมีทั้งอธิบายแต่ว่าในแง่ของพระนันทะเนี่ยก็คือใช้กุศโลบายล่อใจน้ำยอกกับน้ำบ่มใช่ไหมก็หมายความว่าพระนันทะเนี่ยปวดแล้วก็อยากจะกลับไปหาแต่ภรรยาทำยังไงจะดึงใจพระนันทะออกจากภรรยาได้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าสวยกว่าก็เลยพาไปชมสวรรค
1: ์ไปดูนางฟ้า
0: เขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเอานางฟ้ามาบ่ง
1: พอ
0: พระนันทะอยากจะได้นางฟ้าแทนเนี่ยก็ต้องมีเครื่องแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะก็คือการยอมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานให้บรรลุฌานขั้น1 2 3 4ไปเรื่อยๆรับรองเธอได้นางอัปสรหรือนางฟ้านี่แน่นอนจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าถ้าพระนันทะปฏิบัติได้ไม่สุดก็เกิดในสวรรค์ก็จะได้จริงๆใช่ไหมฮะแต่เมื่อมันเลยขั้นที่จะไปเกิดในสวรรค์แล้วก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่พระเจ้าทรงบ่งหนามออกไปจากใจว่านันทะ
1: ค่ะดูมีความหมายตรงนั้นวิธีการนี้ไปปรับใช้ในชีวิต
0: ได้บางคนต้องใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะเข้าใจถึงพุทธจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็ไปท่องโรควรรณกรรมกันได้พอสมควรแล้วเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพาไปท่องโลกวรรณกรรมกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องมหากาพย์เสาธรนันทะนะคะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะ

0: นอกจากว่าจะเป็นรากฐานทางคติธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวพุทธแล้วเนี่ยยังเป็นคู่มือในการรักษาศีลธรรมอันดีงามอีกด้วยนะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTubeรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ3,000บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
13: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
11: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่ฮั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อพวงชนชาวไทยและของท่านมากแต่ก็จะรู้จากทีวีที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำทางศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำอะไรเยอะมากจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วนี่คนผู้สูงอายุนะบางคนก็สารตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 นาทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: เพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากด้วยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลักสูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนณฤมลอุดมพรรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริม

0: สร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50และ160มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
2: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างในทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI
4: หลักๆก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็วางแผนเกษียณอันนี้เป็นความตั้งใจหลักที่อยากแบ่งมาดูงานก็จะดูแค่พวกแบบเหมือนซับที่เขาขายกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมาดูเวทีตรงนี้ก็เลยมานั่งฟังสนใจในเรื่องตลาดทุนแล้วก็กองทุนค่ะใช่เพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็ซื้อกองทุนไว้น่าจะดีกว่า
5: สนใจแบบว่างานวันนี้ไอโฟนเนี่ยเท่าว่าสนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยฝาก 500,000จะได้ดอกเบี้ยก็เกือบ 3,000 ที่ก็สนใจก็สนใจเกี่ยวกับไอ้มีคนบุรุษจะเก่งมาพูดเกี่ยวกับไอ้การเงินการอะไรก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับฟังการบรรยายผู้รู้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบสนใจการเรียนการรู้อะไรเงี้ย
3: ต ลอดทั้งวันประชาชนยังได้ร่วมฟังสัมมนาและเวิร์กช็อป

0: ด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้บริการวางแผนการเงินการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดวันสุดท้ายของการจัดงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงจากสถานีรถไฟประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
2: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับตำรวจปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถติดระเบิดพุ่งชนจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตฟาเตเคลเมืองบันดูจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่กลุ่มคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจุดเกิดเหตุจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต12นายบาดเจ็บอีก3นายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุโจมตีครั้งล่าสุดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสสถานที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปากีสถานและอัฟกานิสถานทวีความตึงเครียดขึ้นขณะที่รัฐบาลตอลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการปากีสถานที่ระบุว่าดินแดนอัฟกานิสถานเป็นสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีในปากีสถานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าพบร่างชาวสิงคโปร์2รายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียโดยร่างผู้เสียชีวิตถูกพบบริเวณขอบป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและภูเขาไฟที่ยังปะทุอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโคโนซึ่งเกิดการปะทุรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ทำให้ยังคงมีระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับที่3จากสูงสุด4ระดับพร้อมกำหนดให้ประชาชนออกจากห่างปากป่องภูเขาไฟดูโคโนในรัศมี4กิโลเมตรคณะกรรมาธิการด้านสาธารณูปโภคของศรีลังกาประกาศในวันนี้ว่าโรงงานโรงอุตสาหกรรมโรงแรมสถานประกอบธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถาน

0: ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า180หน่วยต่อเดือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ18ตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้การปรับขึ้นค่าไฟดังกล่าวจะเป็นการปรับขึ้นจากค่าเพิ่มค่าไฟร้อยละ40เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการศรีลังกาประกาศเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35และบังคับใช้มาตรการจำกัดการจำหน่ายเนื่องจากปัญหาภาระชะงักงานของอุปทานพลังงานต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมือ452ของโลกแซงชนะหลิวหยู่ฮั่นนักหวดสาวจีนมือ1010ของโลก2-1เซต4-6 6-3และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโมเอรานีบูซิสมือวางอันดับ3และมือ425ของโลกจากออสเตรเลียเอาชนะทาคุยะมาซากะนักหวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ533ของโลก2-1เซตด้วยสกอร์6-7ไทยเบรก5-7 7-6ไทยเบรก7-4และ7-6ไทยเบรก7-2โมเอรานีบูซิสคว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันตกรอบรองชนะเลิศโอลาโฮมาซิตี้ฮันเดอร์เอาชนะ LA Laker 133-108ทิ้งห่าง3-0เกมและชนะรวด7เกมในรอบเพลย์ออฟส่วนในสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียชนะดีทรอยต์พิสตัน116-109ทำให้คาวาเลียไล่มา1-2เกมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนจำนวน2นัดซึ่งหลังจากที่มีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุ23ปีที่อยู่ในข่ายพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุด U23 จะมีการประกาศหลังจากนั้น
2: ตัวเช่นเกมตอนนี้เดี๋ยวจะมีแคมป์มาที่26เลยครับแล้วก็จะมีอุ่นเครื่อง2เกมตามที่เป็นข่าวแต่ก็เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีการมาไกลความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครนะพี่วังจะใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมกันแล้วอยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวที่3ก็จะประกาศออกมา
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่กับการเก็บคะแนนสะสมเพื่อควอลิฟายโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาตลอดปี2569ภายหลังผ่านช่วง4เดือนแรกของการเก็บตัวและลงแข่งขัน3รายการใหญ่ทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์รวมถึงศึก UCI Track World Cup ที่ฮ่องกงและมาเลเซียนักปั่นไทยทั้งจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งจายและนรเศรษฐาดาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Tag Cup 1และ2ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ลงแข่งขันในประเภทคีรินและสปรินต์โดยรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับคลาส1ที่มีคะแนนสูงถึง200คะแนนสำหรับผู้ชนะหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักปั่นทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมนักปั่นระยะกลางฟุตเอเชียนเกมนำโดยสุธาทิพย์มณีพันธ์ก่อนมีแผนยกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไถหยวนประเทศจีนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามเวลโดรมในร่มมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

0: ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติ

0: เขาก็จัดการเพราะว่าเขาก็มามองนะเอ๊ะทำไมจีนเขาเจริญเอาเจริญเอาเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็10 กว่าปีที่แล้วเวียดนามก็แย่นะเขาชงชางเลยนะเวียดนามเนี่ยข้าราชการเงินเดือนเดือนนึงไม่กี่ร้อยเหรียญนะแต่มีบ้านอยู่เป็น10 ล้านก็มีพวกนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็โอ้มีตังค์นี่หว่าก็มาจนกระทั่งท่านเหงียนฝูจองเนี่ยก็เอาแบบสูตรแบบจีนแล้วก็เช็คดูนายกนายขอให้หรือเอาเงินมาจากไหนเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได
1: ้
0: ถูกฟ้องขึ้นเรียกว่าถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าคุกในเวียดนามแล้วน่าจะ4,000 กว่าคนมั้งที่เป็นข้าราชการที
1: ่
0: เป
1: ็นข้าราชการตามแบบของจีนและตามแบบสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วประเทศไทยของเราเราบอกว่าเอ๊ผมถึงถามว่าที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเราทำแบบสิงคโปร์ล่ะคุณวิชัยคิดว่าคิดว่าสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมสิ่งที่มันเป็นงบอะเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไห
1: ม
0: ผมถามคุณวิชัยว่ากว่าจะได้งบประมาณมา100 บาทเนี่ยกว่าที่ในเรื่องคลังของเรากระทรวงคลังของเราจะได้เงินมา100 บาทเก็บเข้าคลังเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันต้องเสียเบี้ยไล่ปลายทางมากกว่า100 บาทนี่เยอะไหม
1: เฮ้ยหมายความว่า100 บาทนี่มากกว่า100 บาทอีกเหรอคอร์รัปชันมันต้องมีเหลือบ้างที
0: ่ไม่ผมเดี๋ยวเอาใหม่นะผมตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าการที่กระทรวงการคลังได้รับเงินเป็นภาษีมา100 บาทเนี่ยนะการที่จะได้มา100 บาทเนี่ยมันจะต้องมีเบี้ยใบ้รายทางที่จะต้องทำไ
1: ม
0: คนนั้นได้รับคนนี้ได้รับทำบัญชีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมเสียเบี้ยใบ้รายทางเนี่ยมันก็ต้องมีเม็ดเงินอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมโอเคอันที่สองงบใน100 บาทเนี่ยที่กระทรวงคลังออกไปอะเห็นไห
1: ม
0: คุณวิชัยคิดว่ามันไปทำมันไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ100%
1: มีคนบอกว่ามัน 30-40% หายระหว่างทางก็เปรียบเทียบเป็นไอติมไม้ติมไงแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาเต็มแล้วก็พอไปทุกระดับเหลือแต่ไม้ไงใช่ไหมคุณวิกรมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในต้องปฏิบัติ
0: เห็นไหมถามว่าไอเนี้ยเอาเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้เนี่ยคุณนิชัยเห็นไหมว่ามันหายไปทั้งขึ้นทั้งล่องหายไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่ามันรวยกระจุกจนกระจาย
1: ถูกต้องใช่
0: ไปดูสิคุณนิชัยไปดูสิว่าบ้านคนที่รับราชการนะหรือนักการเมืองเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงแล้วถามว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่กินนั้นน่ะมันมาจากไหนอันนี้กลุ่มหนึ่งนะ
1: กลุ่มหนึ่งใช่
0: อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกขอมดำดิน
1: อะไรขอมดำดินลงใต้ลงอยู่ใต้ดิน
0: คุณชัยคิดว่าวันนี้นะมีกี่คนที่เขาจะมาโชว์บนดินนะเพราะเขารู้ว่าเงินอันนั้นน่ะถ้าเกิดไปโชว์แล้ววันหนึ่งวันใดเนี่ยมีการตรวจเช็คออกมาเนี่ยเขาก็คงจะตอบไม่ได้วันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในประเทศจีนมันต้องตอบได
1: ้
0: ถ้าตอบไม่ได้นะก็เข้าคุกตอนนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมแล้วท่านฉีนี่ก็เก่งๆนะแกบอกขึ้นมาง่ายๆว่าเอ้ยข้าราชการจีนที่ส่งลูกส่งเมียไปอยู่เมืองต่างประเทศอะเมืองนอกอยู่มาลงทะเบียนให้หน่อยถ้าลือนะไม่ลงทะเบียนแล้วว่าจับได้ว่าไอ้เงินอันนั้นหรือคอร์รัปชันมานะหรือจะเข้าคุกทันทีเลย
1: อย่างนั้นเลยล่ะโอ้โห
0: อันนี้เฉพาะตรงนั้นนะไอ้เรื่องคนที่ได้ประโยชน์จากคอร์รัปชันแล้วไปอยู่ต่างประเทศอ่ะกับไอ้คนที่ให้เงินให้สินบนใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าเข้าคุกไปประมาณ1,000,000 กว่าคน
1: โอ้โหฉะนั้นใครที่ส่ง

0: ผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพิเศษมากๆเลยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยซึ่งเมื่อสักครู่การแสดงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็หลายๆท่านคงได้พบได้เห็นแขกรับเชิญของเราบรรเลงร่วมอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณครูทั้ง3ท่านนะครับ
0: อยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรค่ะ
1: เริ่มจากอัธเบียนเลยครับ
2: ค่ะผมชื่อทะเบียนมาลัยเล็กครับอยู่สุพรรณบุรีค
1: ุ
2: ณหน้าฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับแล้วก็ต่อมาเป็นพี่แอลครับ
3: วันดีนะคะพงดนตรีใช้วงสะอาดก็ด้วย
1: ครับ
3: ก็ค่ะเป็นนักร้องของฝ่ายดนตรีไทย
1: ครับพี่ตู้ครับ
4: ครับอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีชัยพรทัพวาทินครับ
1: ครับ
0: ค่ะอยากย้อนวานๆแต่ละท่านเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มเรียนดนตรีของแต่ละท่านมีความเป็นมาอย่างไรค่ะเริ่มจากอัธเบียนเลยนะคะ
2: ไปจับข้อมือหัดดนตรีกับลุงใครชื่อลุงใครพงดนตรี
1: ครับ
2: ที่บ้านองคลักษ์ที่บางประมา
5: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเร่งปลดล็อกร่องน้ำทางต่างระดับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมสำคัญโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าเร่งรัดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับตอนยางและตะลุโบรวมถึงการขยายทางหลวงหมายเลข42เป็น4ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดอุบัติเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2570ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางน้ำโดยเตรียมส่งมอบท่าเรือสินค้าชายฝั่งให้อบจ.ปัตตานีบริหารจัดการชั่วคราวเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงพร้อมระบุโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วรายงาน
1: พรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ย้ำไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้คำร้องเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมรวบรวมรายชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันพรุ่งนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องเน้นย้ำว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกู้แผนที่2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นแผนงานที่สามารถคาดการล่วงหน้าและบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติได้ทั้งนี้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและเปรียบเสมือนการตีเช็คกล่าวที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำเรื่องกลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมต่อไป ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แกนนำมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษวันพรุ่งนี้
12: บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักหลังมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยเดินทางมารวมตัวปักหลักค้างคืนเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้โดยนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำมวลชนระบุว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและขออภัยหากส่งผลกระทบต่อการจราจรสำหรับในวันพรุ่งนี้นายทักษิณมีกำหนดออกจากเรือนจำในเวลาประมาณ7:55 น.ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารและติดกำไร EM โดยจะมีการพบปะครอบครัวและทักทายมวลชนสั้นๆก่อนจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติและกลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษต่อไปโดยจะไม่มีการปราศัยทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางรั้วเหล็กกั้นพื้นที่และจัดโซนสื่อมวลชนอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมวางกำลังเข้มงวดเพื่อรองรับคลื่นมวลชนและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ดนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

้องขอบคุณผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแค่วันกว่าก็เต็มแล้วนะครับแล้วผมไม่ทราบเลยว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เลยถามทางแอดมินช่างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินนายอยุธยาช่างน้อยก็บอกว่างานเยอะมากเลยนะครับลุงโยก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขึ้นในเพจไว้ว่าผู้จองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็เต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันกว่านะฮะก็กำลังคิดหนักว่าแล้วอีก3ครั้งที่เป็นช่วงที่มีศิลปินที่ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับทั้งนางหงาคาราวานนะฮะแล้วก็คาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วพี่แอดคาราบาวครับวงคาราบาวเต็มวงแล้วยังมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีที่จะรับเชิญมาด้วยเนี่ยนะครับผมยังมองนึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่เรามีแค่1,000ที่นั่งแล้วก็การจองในเวลาจำกัดนั้นก็จะมีผู้ที่ต้องผิดหวังกันเยอะแยะหลายท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทำมาครบ3ปีตามนะครับตามที่ได้มอบหมายได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับให้มีพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่เป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นได้มีการใช้งานให้เป็นประโยชน์โดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ให้นโยบายว่าทนดนตรีโยมาช่วยทำให้คนเต็มพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตให้ได้ตามนะครับตามเขาเรียกอะไรที่เป็นการกำหนดไว้นะครับตามสเปคของทางราชการเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะได้ให้มีผู้ชมได้เข้ามาชมกันตั้งแต่ปีแรกจำนวนเต็มแล้วก็มีงบประมาณจำกัดนะครับงบประมาณจำกัดทางราชการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เรื่องของนะครับรายการที่จะบันทึกออกอากาศทางช่องNBT ทุกวันเสาร์เวลาชั่วโมงต้นเดือนนะครับที่1ที่2แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์นะครับในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจของทนดนตรีและทำยอดให้ได้เรตติ้งมากๆก็สามารถทำตามนะครับตามนโยบายที่มอบให้แล้วก็เรียบร้อยแล้ว2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่3นี้ก็จะเป็นปีที่เราจะได้ยุติแล้วก็อำลากันกับทนดนตรีไลฟ์ซึ่งอีก3ครั้งข้างหน้านะครับรวมหลังจาก29พฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนางหงาสุรชัยจันทิมาธน78ปีนะครับหงาคาราวานจุดพักนักเดินทางกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายแล้วก็13กรกฎาคมนะครับคาราบาวซึ่งกำลังตั้งชื่อกันอยู่นะฮะว่าจะใช้ชื่ออะไรส่วนของมาริโคน่าก็กำลังใช้ชื่อจากถนนคนแปลกแยกหรือจะเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งที่อยู่ในงานของศิลปินเพื่อชีวิตนั้นๆ นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองประกิตรักกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ไปร่วมงานครับสวดพระวิธรรมศพคุณแม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้โรคชราเนี่ยครับเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับเป็นวัดใกล้บ้านคือวัดสารแดงตรงคลองทวีวัฒนาที่เราเคยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆที่อยู่ในฝั่งธนบุรีวัดนวลนฤทธิ์นะครับก็ไปร่วมแล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆก็เดินทางกลับกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะครับเพื่อนรักคนหนึ่งก็ต้องเดินทางกลับเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้าฮะเขาต้องไปชาร์จแบตจอดพักที่นครสวรรค์นะครับซึ่งกำลังฟังรายการอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นเพื่อนรักอีกท่านหนึ่งนะครับที่กินนอนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยบ้านเก่าแล้วก็เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานด้านเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะก็ตอนนี้ก็ตลาดรถยนต์เรื่องรถไฟฟ้ากำลังมาแหลงเขาไปดูงานที่เมืองจีนมาเนี่ยนะครับก็เพลงที่มอบให้แล้วก็เดี๋ยวหลัง3ทุ่มครึ่งวันนี้รัศมีมณีนินจะเข้ามาในช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่านะฮะวันนี้
ชั่วฟ้าดินสลายจากหนังสือสารคดีก็ติดตามได้นะครับในช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลนะครับ0816346452นะครับเพลงที่ค้างๆอยู่ก็จะต้องมอบให้กันในที่วันนี้นะครับ3ชั่วโมงนับจากนี้ไปของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz AM 891และ1467 KHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับและทางออนไลน์ของทางโซเชียลเนี่ยนะครับก็ออนไลน์สามารถจะฟังได้ทางออนไลน์ด้วยของทนดนตรีนะครับพร้อมทั้งเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับดวงดาวจากพี่เขียวคาราบาวแล้วดูดาวจากวงตะวันครับ

0: จังหวะของชีวิตก็ต้องหยุดพักหยุดการดิ้นรนตื่นหรือล้นวิ่งสับสนวุ่นวายกันลงบ้างก็จะดีเหมือนกันนั่งชิวๆนั่งสังเกตนั่งทำชีวิตให้ช้าลงซึ่งก็แน่นอนนะครับหลังจากเกษียณก็ชีวิตต้องช้าลงก็ดูอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านพ้นมาก็เคยพบเคยเจอแล้วก็ไปหาในสิ่งที่เราไม่เคยได้เจอได้บ้างนะฮะโดยเฉพาะบรรยากาศของการเดินทางที่มาจากที่ต่างๆนะครับนานเริ่มๆของวงนั่งเล่นเป็นคนเขียนเพลงมือฉมังทั้งนั้นเลยนะครับในวงนี้นะฮะแต่ละท่านที่มาร่วมตัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เคยเดินทางมากับมาแสดงที่เวทีของทนดนตรีไลฟ์กันแล้วนะครับก็จะมีอีก4ครั้งซึ่งก็จะเป็นที่ล่ำลากันแล้วก็มีทั้งผู้บริหารทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รุ่นน้องๆที่ขึ้นเป็นระดับผู้อำนวยการสำนักต่างๆก็บอกจะเชิญไปพูดคุยกันหรือว่าให้ความนะครับรู้นิดหนึ่งว่าทำยังไงนะวิธีการทำอย่างไรนะครับเรื่องของการที่จะใช้คอนเนคชั่นการเชิญศิลปินการบริหารจัดการการจัดคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับนอกจากเรื่องของงานในหน้าที่หลักเช่นการอ่านข่าวนะพระราชพิธีหรือว่าจัดรายการก็ตามทีก็จะมีเรื่องของกิจกรรมพิเศษแบบนี้นะครับก็บอกอยากจะให้ไปเชิญไปบรรยายให้ฟังประมาณสักอาทิตย์หน้าผมก็บอกคงไม่มีอะไรมากครับก็ง่ายๆก็ใส่ใจกับในสิ่งที่จะทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะฮะมุ่งมั่นแม้จะเจ็บปวดจะต้องเหนื่อยยากหรือว่าจะต้องควักทุนตนเองในการทำงานก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่เริ่มต้นจัดรายการเลยละครับเมื่อสมัยแรกๆนี่ก็ต้องแบกข้าวอาหารการกินสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เนี่ยจากบ้านเนี่ยนะฮะหรือหอบอาหารการกินไว้สำหรับเลี้ยงศิลปินบ้างเชิญศิลปินมาพูดคุยกันนะฮะสัมภาษณ์กันหรือออกไปร่วมงานกิจกรรมอะไรต่างๆก็ต้องมีเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองส่วนตัวก็ต้องไปหางานพิเศษทำนะฮะภาคหนังบ้างอะไรบ้างสารคดีก็เอามาทำแล้วก็มาทำกิจกรรมเรื่องของการไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับก็ไปต่างจังหวัดกันเยอะช่วงนั้นช่วงแรกๆกับทนดนตรีสัญจรแล้วก็เรื่อยมานะฮะแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ออกไปพิสูจน์ตนแล้วที่ข้อสำคัญก็คือว่าต้องยึดมั่นว่าต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็สิ่งที่ทำอะไรนั้นก็ขอให้คิดถึงนะครับสังคมส่วนรวมแล้วก็ประชาชนให้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเราก็ยืนหยัดมาได้ฮะถ้ามีมวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กอย่างที่ว่าในไลน์แจ้งมาแล้วนะครับอรัศมีแจ้งบอกพร้อมค่ะเดี๋ยวนะครับในไลน์ขอทักทายนิดนึงเป็นสมาชิกกันในไลน์นะครับเยอะเลยสวทชลบุรี 99.75 ฟังชัดเจนครับขอเพลงคุณมัดขอเพลงลำธารนะฮะคุณโบกี้ในฝั่งที่ชลบุรีเอ๊ะทางน่านนี่เงียบๆไปนะไม่ค่อยได้สมัยก่อนนะทางน่านที่จะฟังเขาถ่ายทอดรายการผมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ที่วันนี้มากันทางช่วงเนี้ยทางใต้ทางสุราษฎร์จะเยอะนะครับสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนี่ไม่ต้องห่วงเลยเข้ามากันแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกสัปดาห์เลยทางโทรศัพท์ทาง0816346452นะครับก็เข้าในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกคืนวันอาทิตย์3 ทุ่มครึ่งนะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆในแวดวงวรรณกรรมแวดวงวรรณกรรมเมื่อวานนี้ดีใจครับที่เปิดเพลงกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนในช่วงที่ฝนตกเมื่อวานก็เปิดไปแล้วพี่เจนทรงสมพันธ์นะครับจากสหิมนาครบอกว่าส่งไลน์มาให้ดูว่าฟังรายการแล้วก็ฟังตอนเปิดเพลงกนกพงศ์อยู่ด้วยนะฮะก็ดีใจครับที่ว่าเกษียณแล้วคงจะได้ไปพัทลุงไปหลาบใต้โหนดแน่ๆสำหรับปีนี้ไม่ได้ไปมานานทีเดียวนะครับก็คิดว่าอีกหลายๆสถานที่ที่อยากจะไปก็คงจะได้เดินทางไปในช่วงที่ได้อำลาจากชีวิตราชการนะครับครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทร์ครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: สวัสดีครับรัศมีครับ
1: สวัสดีครับพี่โยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ฝนตกไหม
1: ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็สุพรรณก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนแบบระอุเหมือนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีมากๆค่ะอย่างวันนี้ก็เย็นๆนิดๆ นะคะไม่ร้อนมาก
0: เป็นที่ชื่นใจกับดินกับต้นไม้ใช่ไหมฮะ
1: วันที่แล้วเราพูดมีลมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีลมพายุดอนจีดีนี่โดนหนักเลยเหมือนกันนะคะ
0: ครับลมแรง
1: ฟ้าที่ล้มแบบระเนระนา
0: ดแล้วก็ฟ้าผ่าแรงนะสังเกตไหม
1: แรงมากค่ะ
0: ใช่ฟ้าผ่าแรงครับแล้วก็มีเป็นเหมือนสายฟ้าเนี่ยโอ้โหลงมาช่วงนี้เห็นสายฟ้าบ่อยพอดีไปขับรถแล้วก็ตอนช่วงระหว่างฝนตกเห็นฟ้าแบบลงมาเลยนะครับปรี๊บลงมาอย่างนึกว่าจะมีเทพเจ้าทอนะทอเนี่ยเทพสายฟ้าล่วงหล่นลงมาด้วยหรือเปล่าครับนะฮะครับวันนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ชั่วฟ้าดินสลายเป็นนานวนิยายหรือไง
1: ก็มีสองประเด็นนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยอ่านงานเขียนของมาลายชูดีซึ่งก็มีนามปากกาหลายนามปากกาอย่างเช่นเรียมเองซึ่งเป็นผู้เขียนชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็นวนิยายอีกหลายเล่มคือปีนี้เมษายนเนี่ยค่ะครบรอบ120ปีชาตการมาลายชูดีและนักเขียนสารสารคดีเนี่ยก็ทำเป็นเล่มพิเศษเลยจะฉลองแล้วก็ระลึกถึงมาลายชูพินิจค่ะแล้วก็ได้มีการพูดถึงผลงานของมาลายชูพินิจในนวนิยายต่างๆก็เลยอยากจะเอาเล่าให้ฟังเอามาพูดอย่างนะคะว่าใครสนใจจะได้ไปหา
0: ครับครับมีรู้สึกช่วงนี้จะมีงานวรรณกรรมงานเขียนเก่าของแต่ละท่านออกมาเยอะเหมือนกันนะเห็นในหน้าเพจต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่5พฤษภาคมวันนักเขียนเนาะก
1: ็มี
0: ง
1: าน
0: ศรีบุรพาที่รับรางวัลวิกิติสิงหาปัตรแล้วก็มีน้องที่เป็นผู้พิการสายตาแล้วเป็นนักเขียนแล้วก็ฟังรายการเป็นแฟนคลับของทนดนตรีด้วยนะน้องรินสถานี่ก็ได้รางวัลและพี่พรด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: เองนั้นครับน่ารักมากเก่งมากนะคะ
0: ใช่ใช่ครับก็คงจะเข้าสู่ช่วงของเล่มยาเล่มเล่าในเรื่องนี้นะครับที่เตรียมเอาไว้ชั่วฟ้าดินสลายนี่นะครับก็พบกันในช่วงนี้กับรัศมีมณีนิลเลยครับ
1: สำหรับชั่วฟ้าดินสลายที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่เชิงเล่ากันละกันเนาะเอามาแนะนำค่ะคือในนิตยสารสารคดีเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงประวัติของครูมาลัยชูพินิจคือครูเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกวงการหนังสือพิมพ์แต่ขณะเดียวกันครูก็เป็นนักประพันธ์นะคะแล้วก็มีผลงานการประพันธ์เป็นวรรณกรรมหลายเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าอ่านมากๆคุณสรันทองปานเนาะก็รวบรวมแล้วก็เรียบเรียง5เรื่องเอกครูมาลัยเมื่อตัวอักษรมีชีวิตนอกหนังสือทีนี้ดิฉันจะแนะนำ3เล่มนะคะซึ่งน่าอ่านมากเรื่องแรกก็คือชั่วฟ้าดินสลายค่ะเรื่องนี้เนี่ยนักอ่านน่าจะรู้จักกันดีเนาะอย่างน้อยๆเราก็เคยได้ยินว่าเนาะมีนวนิยายเล่มหนึ่งชื่อเนี้ยชั่วฟ้าดินสลายครูมาลัยชูพินิจใช้นามปากกาว่าเรียมเองเวลาที่พูดถึงชั่วฟ้าดินสลายนี่เราก็คงจะนึกถึงว่าเนาะถ้าเกิดว่าเรานี่มีคนรักมันก็คงจะดีที่จะรักกันชั่วฟ้าดินสลายดูมันเป็นคำที่ให้ความรู้สึกเชิงบวกใช่ไหมเจอใครสักคนหนึ่งรักกันไปชั่วฟ้าดินสลาย ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเรื่องที่บางทีเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากจะแบบอยู่กับคนคนนั้นไม่ให้ไปอยู่กับคนอื่นคนคนนี้เป็นสมบัติของฉันในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปเป็นภรรยาเนาะของในห้างเป็นในห้างป่าไม้ชาวพม่าซึ่งมีอายุมากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่าแล้วก็เราใจกว่าชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยค่ะอ้างอิงชื่อพะโป้หมายถึงว่าตัวละครชื่อพะโป้เนี่ยจริงๆแล้วมีตัวตนจริงนะยุครัชกาลที่5ค่ะแต่ว่าในเรื่องชั่วฟ้าดินสลายพะโป้วัย60เศษเป็นเจ้าของปางไม้หรือว่าค่ายพักคนงานกลางป่าลึกแถบเขาท่ากระดานกำแพงเพชรในเรื่องนี้คนเล่าเรื่องหรือข้าพเจ้าก็เป็นลูกชายเพื่อนสนิทของนายห้างพะโป้ก็เดินทางกรอนแรมไปเที่ยวที่ปางไม้ตามคำเชิญชวนของเจ้าของทีนี้คืนแรกที่ไปถึงปางไม้ตื่นขึ้นมากลางดึกก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนเขาก็ตกใจเป็นเสียงใครวันรุ่งขึ้นก็ไปถามผู้จัดการคนสนิทของนายห้างว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เป็นเสียงของใครนายทิพย์ผู้จัดการคนสนิทก็อธิบายบอกว่าอ๋อนั่นเป็นเสียงของสางมองหลานชายของพะโป้จากนั้นก็มีการแบบซักไซ้ไล่เลียงแล้วก็ค่อยๆปะติดปะต่อว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เลยเล่าเป็นเรื่องเนาะว่าหลายปีมาแล้วพะโป้ได้เมียคนใหม่จากกรุงเทพเป็นแม่ม่ายวัย20วัย20นี่ก็คือว่าห่างกันประมาณ40ปีชื่อยุพดีเป็นสาวสวยทันสมัยแล้วก็ชอบอ่านวรรณกรรมทั้งไทยและเทศทีนี้หลังจากนั้นไม่นานนะคะยุพดีก็ได้พบกับสางมองซึ่งเป็นหลานชายของพ่อโป้สางมองเนี่ยเพิ่งเรียนสำเร็จวิชาป่าไม้กลับมาจากพม่าคือช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เนี่ยค่ะสยามเคยส่งนักเรียนหลายต่อหลายรุ่นนะคะไปเรียนที่โรงเรียนป่าไม้ของอังกฤษในเมืองปินมนาของพม่าปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของเมืองหลวงใหม่ก็คือในปิดอคือสมัยก่อนก็มีการติดต่อสื่อสารกันเนาะแลกเปลี่ยนกันสั่งมองเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าใช่ไหมเขาเป็นหลานของพ่อโป้พอมาเจอกับยุพดีเมียของพะโป้คือวัยเดียวกันเลือดลมของความหนุ่มสาวแล้วก็ความสนใจที่คล้ายคลึงกันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยคือคลิกกันคุยกันสนุกอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างก็ชอบอ่านวรรณกรรมก็มีความสนิทสนมกระเซ้าเย้าแย่หลังจากนั้นก็ถลำลึกสู่ห้วงเสน่หาต้องห้ามเพราะนี่คือเมียของพ่อโป้เพราะว่าอันนี้เป็นหลานใช่ไหมแน่นอนเรื่องนี้ก็ถูกเก็บเป็นความลับเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พอบ่อยครั้งเข้าพ่อโป้ก็จับได้พ่อโป้ก็ทำในสิ่งที่สางมองก็นึกไม่ถึง คือพอปุ๊บออกปากบอกว่าโอเคถ้าชอบเนี่ยจะยกยุพดีให้แต่มีข้อแม้นะว่าพวกเธอเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันแบบชั่วฟ้าดินสลายโดยการจับใส่กุญแจมือแล้วก็ล่ามติดกันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยรักกันนักใช่ไหมอยากอยู่กันนักใช่ไหมเอาแหละอยู่กันไปเลยแต่ต้องอยู่ติดกันนะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันปรากฏว่าแรกๆนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนชีวิตในฝันก็ดีเพราะว่าก็รักกันไงคุยกันก็สนุกคลิกกันวัยเดียวกันแต่สุดท้ายค่ะเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนพอดีก็มองก็เริ่มหมดสิ้นความรักความอดทนคือมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะแล้วไปไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางออกที่พ่อโป้หยิบยื่นให้ก็คือปืนแล้วก็กระสุนค่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะปรากฏว่ากลายเป็นยุพดีที่ตัดสินใจใช้อาวุธแก้ปัญหายุพดียิงตัวตายขณะที่สั่งหม่องนี่ไม่กล้าพอหลังจากนั้นพอยุพดียิงตัวตายสั่งหม่องก็ลากศพยุพดีวนเวียนไปทั่วปางไม้ข้ามวันข้ามคืนกว่าที่จะหามีดเอามาสับข้อมือยุพดีให้ขาดเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากซากศพของเธอจากนั้นสั่งมองก็สติแตกหลุดกลายเป็นคนบ้านับแต่นั้นหลังจากรับรู้

0: สัญญาณของรัศมีหายไปไหนเห็นไหมครับยังอยู่ไหมครับรัศมีครับเสียงหายไปเดี๋ยวต้องเข้ามาใหม่ไหมได้ยินไหมครับรัศมีถ้าเสียงหายเดี๋ยวงั้นเอาเดี๋ยวจริงกันของหรือสปอตกันนะกันนะครับคุณสุวิทย์ครับ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพิญโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพิญโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันม
3: ัน
2: ร้องเพลงได้บ้างไหม
3: คุยเพลินเลย
0: ครับก็
3: โยบอกว่าเอ้าเสียงหายไปอีกแล้ว
0: กำลังเพลินเลยว่าช่วงที่ฟังอยู่มาสักครู่นี้ที่ว่ากลายเป็นบ้ายังไงต่อนะครับเชิญครับ
3: ก็ในเรื่องนี้นะคะคือหลังจากที่สั่งมองกลายเป็นบ้าใช่ไหมคนเล่าเรื่องก็คือข้าพเจ้าเนี่ยซึ่งไปเจอเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็ตกใจตัดสินใจอำลาจากปางไม้ทันทีในวันรุ่งขึ้นแล้วก็อ้างว่าต้องรีบกลับมาทำธุระด่วนที่กรุงเทพท่ามกลางความงุนงงของพ่อโป้คือถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพ่อโป้ก็ไม่น่าจะงงเนาะน่ากลัวซะขนาดนั้นแต่ในแง่ของการเป็นนวนิยายนะคะชั่วฟ้าดินสลายนี่ดังมากเลยนะเราก็ได้รับการดัดแปลงเป็นละครเวทีในปี2493ยังไม่เกิดนะคะแต่หลายท่านอาจจะเกิดแล้วก็ได้ช่วงนั้นนำแสดงโดยสออาสนจินดาค่ะเป็นสางหม่องสุพรรณบูรณะพิมพ์รับบทยุพดีคือดิฉันเนี่ยทันสออาสนจินดาทันสุพรรณบูรณะพิมพ์แต่ว่าทันตอนที่คือสอก็อายุเยอะแล้วสุพรรณบูรณะพิมพ์

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ที่ผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแล้วก็ทางทีวีช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน1ถึง2 4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้นำถนนดนตรีไลฟ์ออกอากาศกันเลยนะครับเพราะว่ามีรายการพิเศษรายการที่ต้องประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยทำให้รายการก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนแต่สามารถจะรับชมทาง Facebook Live ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเลยนะครับทางเพจถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถรับชมได้นะครับ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับทันทีจองไม่ทันหรือท่านที่ไม่ได้เดินทางมาชมด้วยตนเองก็ติดตามรับชมอยู่ทางเพจที่ว่านี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถนนดนตรีในช่วง6โมงเย็นนะครับถึงประมาณ2ถึง3ทุ่มครั้งนี้ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตานานเพื่อนๆของนานาคือเพื่อนๆของพี่ๆทั้งนานานันสีเพื่อกับคาราบาวที่ไปเขียวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานะฮะที่ได้เดินทางมาด้วยกันครับเพลงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คาราบาวยังมีเพลงน้อยแต่คอนเสิร์ตต้องเล่นก็เลยเอาเพลงของคนดันเกวียนมานำเสนออยู่ในภาคของคอนเสิร์ตอยู่หลายเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแต่เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาทำสวนทำไร่แต่ทำนากันนะครับจะเป็นนากุ้งนะฮะกระท้อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับคุณโบกี้เอาเดี๋ยวนะฮะที่ในไลน์ในไลน์ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับ900กว่าท่านคุณโบกี้ขอเพลง Made in Thailand ดร.ณรงค์บอกนอนเจดีฟังชัดเจนแจ๋วเลยนอนฟังเพลินๆหายง่วงหายง่วงก็วัฒนนครสวทสระแก้วชัดเจนดีมากค่ะวันนี้คุณสนนะครับส่วนทางสุราษฎร์ก็บอกว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ฟังไม่ชัดเจนว่าฝนตกวันนี้ก็ฟังกันชัดเจนแล้วนะครับหลายๆที่แจ้งกันเข้ามาทางนะฮะทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ทางเฟซของถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทาง Google Form ที่ขอเพลงกันด้วยแล้วก็0816346452นะครับเพลงที่ผมเลือกนำมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับสาวนากุ้งครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี้
10: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
12: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

อยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เอาเล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนมาเล่น

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมมีโยรุ่งสมัยและคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงเพลงที่ติดค้างไว้หลายอาทิตย์แล้วผมให้คุณบุญประกอบอกดินได้ใส่ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับโกดัมก็หนึ่งในเพลงที่อ้อมไม้เมืองร้องเอาไว้แล้วก็น่ารักมากสำหรับคุณอ้อมที่มาชมพี่สุนทรีเวชานนท์ที่เป็นเหมือนแบบอย่างต้นแบบแล้วก็เป็นคนที่ได้ศิลปินที่ได้ให้แนวทางสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็การเลือกเส้นทางมาเป็นศิลปินที่มีแบบอย่างจากรุ่นพี่อย่างพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นี่นะครับแล้วก็แอบมาดูเมื่อวันที่เราจัดทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงต้นเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่แอบมาชมมาชื่นชมแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วสุดท้ายในช่วงก่อนจะจบนะครับคอนเสิร์ตก็ได้เผยตัวออกมานะครับแอบมานั่งอยู่กับผู้ชมนี่คือศิลปินโดยแท้ที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ในพื้นที่ของประชาชนก็ยังคงที่จะได้รับใช้ประชาชนอยู่เช่นเดิมนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้นะครับเพราะเธอคือรักอ้นทวัชชัยชูเหมือนและโรงเรียนของหนูที่ขอมาจากขอนแก่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางในคืนวันอาทิตย์5:28 PMนะครับเพื่อนที่เมื่อช่วงค่ำได้ไปฟังสวดนะครับศพคุณแม่เพื่อนที่จากไปเนี่ยเขาเดินทางถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะส่งโลเคชั่นที่พักมาให้เพราะว่ารถเป็นรถไฟฟ้าต้องไปชาร์จแบตกว่าจะขับถึงเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปจอดพักระหว่างทางก็ดีใจครับไม่ต้องยิงยาวไปถึงเชียงใหม่เพราะเป็นห่วงนะครับเวลาขับเพื่อนๆเขาขับรถกลับในที่ต่างๆกันต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่เสมอๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยมาตลอดเพราะว่าทำงานเรื่องขายรถแล้วก็ต้องอยู่กับรถยนต์มาตลอดเนี่ยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับจากมีทั้งที่ขอนแก่นนะครับโรงเรียนของหนูแล้วก็กระต่ายไม้จันทร์มาสักครู่ผมจำไม่ได้ที่ไหนสุโขทัยหรือสุราษฎร์หรือยังไงนะฮะแล้วก็มีเพลงมดเบื่อนะครับหนึ่งของมดเบื่อของหนุ่มสกลใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีเพลงเราและนายด้วยนะคุณเลขาขอนะครับเสกโลโซแล้วก็ชีวิตสัมพันธ์นี่มีทั้งในนะครับ Google Form เนี่ยมนบางนาแล้วก็ในทงโทรศัพท์ที่ขอมาจากเกาะสมุยด้วยวันนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเมื่อวานนี้ยังค้างเพลงสนั่นป่ากับเพลงให้เธอไว้เลยนะครับก็อีกหลายๆเพลงนะฮะในแบบฟอร์ม Google Form นี้นะครับที่ยังติดทางอยู่เช่นทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวรีบเร่งเวลาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงของพี่เขียวคาราบาวนะฮะเราไม่ค่อยได้เปิดกันเราก็เลยเปิดกันในช่วงที่ศิลปินกำลังจะได้เดินทางมาในถนนดนตรีนะครับก็คงจะได้สัมผัสหลายเพลงตอนนี้กำลังจะเตรียมซ้อมกันกับวงของนาซีเพื่อกันนะครับก็ดีใจครับที่ทั้งสองศิลปินมีความตั้งใจเต็มใจที่อยากจะมานะครับปาเขียวบอกเมื่อวันที่ไปหาหมอนะฮะตอนนี้ก็ศิลปินทุกท่านก็ใกล้หมอกันทุกคนแล้วนะครับร่างกายก็ใช้มาอย่างเปลืองเจ็ดสิบกว่ากันทุกๆคนแล้วนะครับนะฮะนักงานนี่78แล้วนะครับก็เดือนหน้าเจอกันนังงากันนะครับแล้วเราก็มาให้กำลังใจมาเจอกันเพลงเงาจันทร์ของพี่เขียวคาราบาวและลำตะคองครับ

ต้องใช้เพลงให้หมดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหลือเวลาน้อยลงไล่หลังมาลำตะคองนะครับงานที่นาศีสันคงตะคองหลงคมสันดวงสูงเนินได้เขียนไว้นะครับคุณผู้ฟังขอมาทางกูเกิลฟอร์มนี่นะครับมีขอมดเบื่อนานๆมาที่หนุ่มสกลนะครับก็มอบให้ในช่วงนี้แล้วกันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุกครั้งที่เตรียมถนนดนตรีเพื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยทั้งเชิญศิลปินทั้งแสงสีเสียงหอประชุมต้องไม่ตรงกับกิจกรรมต่างๆที่จะมาเจอกันนี่นะครับเราก็จะต้องเลี่ยงกันแล้วก็ตกลงวันที่จะเชิญศิลปินมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องจิปาถะทั้งหลายงบประมาณราชการที่ทั้งคุณวิลักษณ์ต้องสมัยนะครับผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องรับผิดชอบโครงการก็ต้องทำเรื่องนะครับเรื่องอนุมัติแล้วก็เสนอไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางท่านอธิบดีอนุมัติเสร็จหลักการเสร็จก็ขอเงินยืมเงินในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาส่วนผมเองก็ต้องคอยคิดชื่อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างได้ช่วยออกแบบจากข้อความที่เราคิดถึงว่าเดือนนี้จะใช้ชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ว่าอะไรนะครับตอนนี้คิดอยู่ที่เดือนกรกฎาคมนะครับก็คือคาราบาวครั้งนี้นะครับผมคิดมา2ชื่อนะครับเป็นชื่อจากเพลงทั้ง2เพลงนี้ทั้ง2เพลงนะครับเพลงนึงก็คือทะเลใจและอีกเพลงนึงก็คือเพลงนี้ผ่านพบที่ผูกพันนะครับจะใช้ชื่อตอนว่าถ้าทะเลใจจะใช้ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับอันหนึ่งแหละส่วนผ่านพบที่ผูกพันนี้รู้สึกว่าโดนในความรู้สึกที่กำลังจะจากกันไปก็เลยขอให้คุณช่วยเรียกกันหน่อยกันนะกันว่าอยากได้ชื่ออะไรสองชื่อนี้ระหว่างหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับผ่านพบที่ผูกพันฝากไว้เป็นการบ้านให้ช่วยกันคิดแล้วส่งเข้ามาในไลน์ของถนนดนตรีกันละกันนะครับผมจะเรียกเอาว่าจะมีน้ำหนักของใครที่ขอกันชอบอันไหนมากที่สุดมันจะใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อคอนเสิร์ตของคาราบาวอีกครั้งหนึ่งที่มาถนนดนตรีนะครับคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 1467และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยนะฮะทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักกันจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างมริภาเทียมแสนเตือนใจชวันในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคือวันนี้คุณสุวิทย์สมนัตควบคุมเสียงนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพินโยรุ่งสมัยนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้คือมีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดทื่อโทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระฮับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้นนั่งอยู่บนธรรมาทิตเปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันข้าวตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทำเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมาตรปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็เพื่อตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันธ์ของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถเพื่อสม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบัดสบายก็จะทำให้เราเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำให้เป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อพ้นจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีไผ่ผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเฮาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรที่ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะประปรุงพัฒนาตนเพื่อเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างสมมติเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตาย่ายายเป็นครูบาอาจารย์ก็เพื่อเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนต่างหลายที่อยู่ล้อมรอบเผาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประการต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกิริยาอาการอันงดงามอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอาชาใสที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีมารยาทละเอียดละมุนละม่อม มีกิริยากระชับกระเฉงแข็งแรงมีร่างกายขยันหมั่นเพียรทำกิจที่ตัวเองจะพึงทำได้ตามหน้าที่มีกิริยาที่แสดงออกถึงท่าทางองอาจสง่าผ่าเผยบอกว่าพร้อมที่จะทำอย่างก็ย่อมจะทำได้เว้นไว้แต่สังขารร่วงโรยไปแล้วก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งพยานก็คือความงามประการแรกคือรู้จักรักษาสุขอนามัยดีความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกิริยาอัจฉาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบ่ทำเพื่อตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จาน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจามีลักษณ์มีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจาอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านตังกริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนต่างหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำเมื่อคนต่างหลายปฏิบัติตามที่ว่ากริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่นบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยกรรมอู้กรรมจากรรมที่เป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบ่ตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนโยนงามอย่างที่สี่อู้จ่าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นต่างหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจทำเมื่อหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมาห้าประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายความว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธรรมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธรรมวินัยเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางาม
2: เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีนาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอกขวัตะสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รับรองว่าอยู่ในอังคุตรนิกายพระองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมะทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสุตผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าที่เตียนบุคคลผู้มีพระหูสุดคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาต่างหลายต่างปวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทํานองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก่อปาเฮ้อไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เฮ้อทำประโยชน์อะหยังบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบ่ว่าเตียนเล่มใดที่จุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างคือเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้คือเป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันมามีประโยชน์อันใดกามีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แถมญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยชีวิตของเฮาเนี่ยพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เฮาจะผ่านชีวิตมาได้เฮาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่2ประการข้อที่1คือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเฮานี้อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบะเจ้เดินไปบนพรมบะเจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงาน ถ้าอย่างนั้นงานแยกๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็มาสามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานแยกๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอย่างก็มาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเราได้รับการรับงานแทนได้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมายังก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เรามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆคนบอกว่าถ้าเราทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตสะนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทเพื่อเต็มที่เหมือนกับที่เปิ้ลบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้ลกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันอย่างที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเราเนี่ยคือมันดีคือมันงามคือชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ตอนหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ต่างหลายต่างปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบครูบาอาจารย์กราบพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเวลากราบพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพิ่นจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยากยิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่การเอาของมาบูชาเพิ่น ปาหูนายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตตรังปุญญะเขตตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงให้หันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญายะปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อฮึบพ้นจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามญาณธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุญาณธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามก็เชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทํากรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสําคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าให้ความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุเจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กับว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนต่างหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโต้ท่านก็บอกว่าบ่ควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหาย มันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภายก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนต่างหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหารว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อคือละคือทิ้งไปเหี่ยวเว้นไปเหี่ยวบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเร่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดามารดาท่านทั้งหลายภายเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเราเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบริคิดท้ายต่อเฮาและก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่จะว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีนี่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้อยากต่อสมควรเหมือนกันเพราะอันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเราก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัมปชัญญะมีหิริมีโอตตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำเมื่อเฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกำอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็ตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราก็จะสามารถดำเนินไปสู่ต่างพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใจเรื่องยากและก็บ่ใจเรื่องง่ายที่ว่าบ่ใจเรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบ่ว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเฮามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เฮาจะกระทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเฮาจะประพฤติปฏิบัติบ่ดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายต่างพวงเกิดมาในโลกนี้ ฮาเป็นคนดีเราญาติโยมทั้งหลายเฮาเป็นคนที่มีความดีมีความฮู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเฮาจะเอาอย่างไรล่ะญาติโยมเฮาก็ต้องประคับประคองตัวเฮาให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำอันยังก็ตามอู้อันยังก็ตามกึดอันยังก็ตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ความดีนี้ติดตัวเขาไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทธชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เราจะนอนขอให้เราสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสวาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเราให้นิ่งๆแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธท่านบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักแต่ใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นภัยก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเราเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเฮานี้เบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสบรรดาป่อออกไม่ออกสถานบุญพุทธบริษัททุกท่านในบทสวดที่ปันสวดเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการโพชฌงค์นี้เป็นเรื่องที่สอนเรื่องที่เฮามีธรรมะอยู่เจ็ดอย่างคือสติอย่างหนึ่งธรรมวิจัยอย่างหนึ่งวิริยะอย่างหนึ่งความปิติอย่างหนึ่งปัสสัทธิอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งอุเบกขาอย่างหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบ่รอบคอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริง อันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจให้ปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายคนบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยันเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพลกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกัดกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กัดกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกัดกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสารพัดคือป้องกันจิตบ่ฮือสายไปตามกระแสอารมณ์ยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสำหรับกรรมครับคือระวังบ่ฮือสิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่ต้องใจทำความดีให้เป็นที่ปรากฏเป็นเนติเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็จะต้องมีสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขามีอย่างนี้อยู่โดยตลอดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีงามชุ่มชื่นอึมเอิบเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจไปทางใดก็มีแต่คนฮักคนหมทำเมื่อตัวตนของเฮานั้นเป็นคนมีค่าเป็นคนมีราคาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามประพฤติตนตัวแล้วประพฤติบดีปฏิบัติบชอบบ่มีก้าบ่มีราคาแต่อย่างใดมันก็จะทำเมื่อชีวิตของเฮานี่เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเน้อให้มีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมทั้งหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่ยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวด1น้อย1หมวด1น้อย1หมวด1น้อย1เอามาประสมประสานกันเพื่อบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องรู้จักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เพิ่นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วบ่มีตัวกำหนดจดจำบ่มีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็บ่มีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเฮาประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาต่อเมื่อเฮาท่านทั้งหลายฟังแล้วเฮาต้องจำได้นะแล้วก่อนนำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหาว่าฟังแล้วบ่จำแล้วก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเพิ่นถามว่าธรรมะพุทธเจ้ามีหน้ากอบเราก็จะตอบเพิ่นว่าโอ้มีหน้ากาในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอ๊ะก็บ่ฮู้เด้อบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บ่ บางวัดก็ล็อกขเจไว้เหี่ยวเรียบร้อยมือไผ่ได้อ่านมือไผ่ได้แตะซื้อมาตาแล้วมาอย่างไรก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยมาศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะมันบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปเหรอประเจ้ามนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเราก็มีคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุคาถาหัวใจศีลห้าป่าอากามุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เราตั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจำมาได้หรือว่าเราบัดท่องมนต์เราบัดท่องไว้บัดจำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปสมมติว่าคาถาก้างขำคอไอ้เนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนต์น้ำเพื่อหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอคาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างไรนึกบ่ออกสุดท้ายบ่เมียอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนต์น้ำมือกำกินน้ำมนต์ของแมวเหรอแมวมนนะเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบักขำคอมันพ้นมาอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเราลืมอ่ะเราสามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หรอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระเจ้าคงวิโสชนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปตั้งใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธาตามิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโสตังพุทธปีติอิอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้นต่างหลายต่อเมื่อเราจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมและก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ขอใช้เวทีนี้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่บริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์รับทายธรรมและฉันภัตตาหารเพลเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สีห้วยห้างณวัดห้วยห้างตำบลตะเคียนผมอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนในวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2569นี้ซึ่งก็เหลือเวลาแห่มบักกี่วันละญาติโยมทั้งหลายงานนี้ก็จะได้จัดขึ้นแล้วอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยก็ดีกล่องสังฆทานก็ดีโรงทานก็ดีโต๊ะภัตตาหารเพลก็ดีท่านทั้งหลายที่แสดงกุศลเจตนาปารภก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญมากับอาตมาภาพประกอบไปด้วยคุณโยมป้าหมอสิงใจคุณโยมแม่หมอจัญญาสุขประเสริฐในเวียงเจียงใหม่ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน2กล่องเป็นเงินอยู่1,000บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์พรสวรรค์ศรีบุญเพ็งอันนี้ก่อสายทานสะพานบุญผ่านมาตังเจ้าปีมยุรีพรนิมิตณลำพู

กับกล่องสังฆทานจำนวน500 บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกอันนี้จากบ้านป่าห้าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานมา1 ชุดจำนวน 1,500 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อโสพลคุณโยมแม่ทองใบมุนอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านปูคาสันกำแปงเจียงใหม่ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน 1,500 บาทกล่องสังฆทานแห่มจำนวน 1 ชุด 500 บาทบริจาคสมทบโรงทานก๋วยเตี๋ยวอาตมาจำนวน 1,000 บาทอาตมาภาพได้รับทราบท่านทั้งหลายแล้วท่านเหล่านี้นับได้ว่าเป็นบรรดาศรัทธานาบุญที่ได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งด้วยดีตามลำดับขอขอบคุณเนอวันนี้ช่วงเช้าอาตมาภาพไปงานที่วัดจามเทวีเป็นงานทำบุญประจำปีของเพิ่นอุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์ต่างหลายอันหมายมีเสด็จพระแม่เจ้าจามเทวีท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชสุตาจารย์เจ้าตุสิงคะอภิวังโสท่านครูบาปรัตบุญทึมพรหมเสโนพร้อมกับด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีซึ่งรูปปั้นเปิ้นอยู่ในวัดนี้ช่วงเช้าอาตมาไปที่วัดจามเทวีแต่ว่าตอนบ่ายก็อยู่วัดญาติโยมจะมาหาก็ได้เน้อหรือว่าจะร่วมอนุโมทนาทำบุญผ่านมาตังโทรศัพท์ก็ได้ผ่านมาตังเฟซบุ๊กมาตังไลน์หรือโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญถวายสังฆทานอาตมาภาพขอน้อมรับสายทานศรัทธาของบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไว้ด้วยความยินดียิ่งมีเหตุเรื่องหนึ่งที่จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบก็คือว่าในวันที่12 13 14และ15เดือนมิถุนายนอาตมาจักได้เดินทางมาเอาบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระเก้าวัดถวายตานเตียนพรรษาผ้าไตรและผ้าอาบน้ำฝนในทางภาคอีสานโดยเฉพาะจุดใหญ่ใจความก็จะพาญาติโยมไปกราบหลวงปู่ศิลาตามกำหนดการก็คือวันที่11ออกเดินทางจากเชียงใหม่ลำพูนผ่านไปทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรก็ไปแวะไหว้พระวัดธรรมยานที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ไปพักค้างคืนที่จังหวัดชัยภูมิส่วนว่าวันที่13นั้นก็จะเดินทางจากจังหวัดชัยภูมิไปยังจังหวัดนครราชสีมาปาญาติโยมไปไหว้พระวัดพายัพวัดบึงวัดพนารายมหาราชและก็วัดภูม่านฟ้าวัดละหันทรายวัดบ้านกรวดเสร็จแล้วก็เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดไปนอนที่จังหวัดร้อยเอ็ด1 คืนแล้วก็วันที่14จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปกราบหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินแล้วก็เดินทางกลับมาผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ไปนอนพักที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่15เฮานอนกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตื่นเช้ามาจะปาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปกราบไหว้พระที่วัดป่าภูทับเบิกแล้วก็เดินทางกลับลำพูนเชียงใหม่ผ่านมาตรังนครไทยอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกมาถึงเชียงใหม่ละปูนโดยสวัสดิภาพการไปไหว้พระครั้งนี้ก็มี1วัดพระธรรมยาน2วัดพายัพ3วัดบึง4วัดพนารายมหาราช5วัดภูม่านฟ้า6วัดละหันทราย7วัดบ้านกรวด
8วัดพระธาตุมื่นหินหลวงปู่

0: ิลาและก่อเก้าวัดป่าภูทับเบิกน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระพร้อมกันเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนน่อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาหรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
12: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
4: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
14: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกพงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับ6โมงเจ้าแบบอี้ทุกวันจันทร์ถึงวันติดเลยก็คือมีวันหยุดนั่นเองนะครับผมมาฟังกันได้นะครับสถานีวิทยุสวทหลับปูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์เก่า15เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับอู่ข่าวเล่าความนั่นเองนะจะเจ้าแบบอี้ใครเปิดวิทยุมาเจอน้องอั้นแน่นอนเลยวันนี้นะครับผมตอนตะกอนเนาะทุกวันเขาจะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันแต่วันนี้เปลี่ยนสักหน่อยนะเปลี่ยนไอ้ยังอีเนาะเอาเรื่องแบบว่าขอกฎหมายมาฝากกันสักหน่อยเรื่องนี้รู้สึกว่ามันไก่โตขนาดเลยก็เลยอยากเอามาฝากกันนะครับผมแน่นอนเลยเนาะตะกอนนี้เวลาเขาจะแบบโอ้ยยังการปุ๊บเขาไปตลาดไปวัดไปวานไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี่เนาะสำคุณก็ไปแบบว่าอู่หันอู่นี่ปุ๊บบัดเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วหันเนาะแค่เปิดโทรศัพท์เฮาก็เล่าควันคนอื่นได้แล้ววันนี้เอาเรื่องเล่าควันมาฝากกันซะหน่อยนะด่าเล่าควันประจานคนอื่นนะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อความผิดใกล้ตัวตีเฮาอาจจะละเลยไปนะวันนี้มาฝากกันซะหน่อยเนาะเผอใครแบบว่าเผอจะได้ระวังกันนะครับผมอย่างแรกเพิ่นบอกว่าการนินทาคนอื่นนะครับลงไลน์กลุ่มแน่ไลน์กลุ่มเดียวนี้เขามีหลายไลน์ขนาดเน้อระวังสูงพิษกันเน้ออาจเข้าข่ายในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าเป็นการใส่ความคนอื่นต่อบุคคลที่สามก็คือเล่าความคนอื่นให้คนอื่นฟังในไลน์นั่นเองนะครับผมโดยประการตีหน้าจะทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถูกหมิ่นประมาทแล้วก็ถูกเกลียดชังนั่นเองก็คือมังเตอร์เขาไปเหยียบเปิ้นได้รับความเดือดร้อนนั่นเองเนาะเวลาเราขวัญคนอื่นซ้ำเตอร์เนาะเหยียบไว้ที่นี่นะเหยียบไว้ที่นี่หูกันหมดตึ้งหมู่บ้านอีนะอันนี้ก็ระวังกันตัวนะครับผมต้องระวังโทษเนาะจำคุกเกิน1ปีปั๊บนะครับเกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเนอะอันนี้เป็นอาญาเลยนะครับระวังกันตัวเนอะหรือมาเดี๋ยวนี้ใครมี Facebook ก่อนแน่น่าจะมีกันกูคุณเนาะด่าคนอื่นประจานคนอื่นนะครับประจานบ่าวว่าจะเป็นซัมเตอร์เป็นไม่น้อยเอซัมเตอร์เป็นลูกหนี้เอทวงถามลูกหนี้ผ่าน Facebook อีนะระบุเจอนามสกุลลุงฮูบเรียบร้อยตามหาว่าคืนตังฉัน500ได้แล้วเนอร์อีนะโดยมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความหมิ่นประมาทนะครับออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเป็นความผิดอาญาเลยนะครับผมฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมมีโทษนะครับจำคุกเกิน2ปีเนาะแล้วก็ปรับเกิน 200,000 บาทหนักขนาดนะครับระมัดระวังกันตัวหากใครปิ้นเจ้าเนียมเดี๋ยวนี้ก็ลองเอาแบบว่าถามกันก่อนทำมันแต่ก็ลองปรึกษาทนายคงทนายความเอาเนอะจะไปโพสนะสักคนแบบโทงปุ๊บแท็กปุ๊บใส่หูปุ๊บสองปีแล้วก็จำคุกสองปีแล้วก็ปรับเกิน 200,000 บาทเลยเนอะหรือนะครับอันนี้ในเรื่องของเจ้าหนี้โดยตรงเนาะการทวงถามหนี้ลูกหนี้ผ่าน Facebook อีนะหรือว่าทางออนไลน์ทุกอย่างนี่แหละครับผมจะมีความผิดฐานพรบการทวงหนี้นะครับปี2558เนอะตามมาตรา11วงเล็บ3ที่บัญญัติว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงหนี้ในลักษณะการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้นะให้แก่คนอื่นหู้นะครับตีคุณติ๋มเกี่ยวของมาหู้นะเกี่ยวกับการทวงถามหนี้เนอะจะมีโทษนะครับตามมาตรา39เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกเกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้จะได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เนาะก็จะมีกฎหมายในการคุ้มครองละกันนะครับในบ่าวว่าจะสถานะไหนก็ตามนะครับดังนั้นแล้วบัดเดี๋ยวนี้เนาะใครติดลินออนไลน์ต่างๆจะไปเล่าขวัญจะไปโพสด่าจะไปโพสทวงถามหนี้เอาหูปนไปแปะมันมีความผิดนะครับจะได้เราอยากจะเหือไต่ต้องเหือรอบคอบเนาะว่าจะเองในโลกโซเชียลมีเดียเนาะอันนี้เอามาบอกไว้เหือระวังตัวกันตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: มาครับผมปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2แบบอี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมจะได้แล้ววันนี้จะโจรมาต่อต่านยาเสพติดแล้วก็โจรมาออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับผมมาแล้วเนื้อเปิดสมัครแล้วนะครับเวียงหนองล่องรันนะครับ2026นี่นะปี2026เนาะวิ่งสร้างพลังหยุดภัยยาเสพติดในอำเภอวิงหนองหล่องนะครับจังหวัดลำพูนเนาะมาเลยครับฟังรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับผมรายละเอียดการเข้าแข่งขันนอกก็คือแข่งขันวันติดตีเสา3สิงหาคมบนหึงเวลาซ้อมพอสมควรเลยนะครับผมเสา3สิงหาคม2569จะปล่อยตัวนักกีฬา6โมงเช้าแบบอี้เลยใครที่ตื่นเจ้าๆมาฟังอู่เขาเล่าความแสดงว่าแข่งเนี่ยละเพราะว่าตื่นเจ้ากันนะณเทศบาลตำบลหนองยวงนะครับผมอำเภอเวียงน้องหล่องจังหวัดลำปูนนะครับผมระยะทางนะครับเปิ้นก็จะมีระยะทางแล้วก็มีราคาต่างๆเงินนะเออไว้เนาะมาฝากกันสักหน่อยนึงฟันรันนะครับผมวิ่งแบบม่วนๆแบบสนุกๆเนาะแห่กิโลนะครับสมัคร399บาทนะครับผมได้เสิร์ตแล้วก็ได้เหรียญด้วยเนอะมินิมาราธอน10กิโลเกิงนะครับผมค่าสมัคร399บาทเท่ากันเลยนะจะเอาคุ้มคือวิ่ง10กิโลเกิง จ่าย399วิ่งแห่กิโลหรือ10กิโลเกิงก็ได้เอาตามไหวละกันนะครับผม VIPนะวิ่งระยะใดก็ได้ค่าสมัคร 1,000 บาทซื้อเซอร์วิ่งเนาะ250บาทเปิ้นพิเศษสีชมพูดำงามขนาดเลยนะครับใครตีจะไปวิ่งก็สามารถซื้อกันได้เนาะการแบ่งรุ่นอายุเนาะฟันรันแห่กิโลเปิ้นบอกว่าชายไม่จำกัดรุ่นเนาะลำดับ 1-7 ก็จะได้รางวัลไปเนาะหญิงจำกัดรุ่นเหมือนกัน 1-7 ได้รางวัลไปนะครับมินิมาราธอน10กิโลเกิงนะครับผมแบ่งรุ่นชายหญิงเนอะรุ่นอายุเกิน19ปีนะลำดับ 1-7 แต่รางวัลสาวถึง29ปีนะ 1-7 เหมือนกันเลยนะทุกรางวัล นะครับผม 30-39 เนาะแล้วก็ 40-49 ปี 50-59 ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปมันตึงเน็ตขนาดเนอะใครไปวิ่ง60ปีขึ้นไปนี่ยอมรับและนับถือขนาดเลยนะครับผมรับเลยนะครับรับเหรียญรับถ้วยรางวัลทุกเหรียญรางวัลใหญ่ทุกท่านเนาะแต่ว่าในเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับผมก็จะมีถ้วยรางวัลเนาะแล้วก็จะมีเงินรางวัลต่างๆตัวเนาะใครที่สนใจในเรื่องของการวิ่งนะครับผมต่อต่านยาเสพติดกันก็ไปได้นะครับที่เวียงหนองล่องรันนะครับผมเปิ้นมีเขาไปสมัครกันนะครับเปิดรับสมัครแบบออนไลน์นะครับผมลิงก์สมัครสามารถเข้าไปดีที่เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดใดเนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนโพสต์ไว้อันนี้เขาเอามาจากเปิ้นเนาะแล้วก็มีการติดต่อสอบถามใดเนติพี่ตรีหรือว่าคุณมนตรีนั่นเอง0882615483482นะครับผมหรือปามี่เนาะชรินดา0997475992เนาะใครที่ชาสอบถามข้อมูลก็โทรไปกันใดนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะต้องมาช่วยเหลือกันในการที่จะระแวดระวังยาเสพติดเนาะยาเสพติดเดี๋ยวมันหนักมาหลายมาบอกโทษกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนาะผลที่มีต่อร่างกายของเขาในเรื่องของระบบประสาทสมองผิดปกติแน่นอนเลยร่างกายอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงเนาะโรคต่างๆเขามารุมเร้าหัวใจปอดโรคตับอีนะหากใจต่อเนื่องเกิดการติดยาอาจจะเสียชีวิตได้รวมไปถึงในเรื่องของสภาพจิตใจอารมณ์เนาะมีความแปรปรวนนะแปรปรวนยิ่งกว่าสภาพอากาศเดี๋ยวนี้กันเนาะจะได้หลักงุดงิดง่ายอย่างง่ายอีนอดระวังกันตัวนะครับสำหรับใครเนาะขาดสติเกิดความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าและบางรายอาจมีอาการหวาดระแวงเกิดขึ้นได้นะครับผลเสียต่อการเฮ็ดอนาคตเกิดขึ้นแน่นอนเลยหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะต่อครอบครัวก็เกิดขึ้นเนาะพิษกันทะเลาะกันทำลายร่างกายกันเหมือนที่เฮาหันรวมไปถึงสังคมก็จะมีปัญหาตัวนี้คือเรื่องของระแวงหันอีนะครับผมในเรื่องของกฎหมายก็มาเกี่ยวข้องเนาะการเสพการครองการจำหน่ายยาเสพติดมีผลทางกฎหมายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการจับกุมการดำเนินคดีนะครับมีประวัติติดตัวนั้นแล้วนะครับการเลี่ยงเรื่องยาเสพติดเนาะคนเริ่มตั้งแต่บ้านเฮาเลยอ่ะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเนาะแหมกันสักหน่อยเนาะหันจะได้ปะจะได้แหมกันแหมได้ก็แจ้งมาเลยมันมีในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับฝากไว้ตัวนอนในเรื่องของยาเสพติดมาวิ่งกันดีกว่ากับเวียงหนองล่องรันนะครับผมจะได้แล้วนะครับผมอู่ข่าวเล่าความมาปะกันกูวันเนอะวันนี้วันจันทร์แล้วเนอะใครที่กำลังจะออกไปเยี่ยมการขับรถขับราเรามาระวังกันเนอะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปฟังตีค้องร้องข่าวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันว่ามีอย่างกันพองรวมไปถึง3นาทีกับอัยการนะครับผมมาปะกันใหม่ทุกวันเลย ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับกับอู่ข่าวเล่าความ6โมงเช้าถึง7โมงมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มาอู่กับน้องอั้นกันได้เนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาโดยตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมยกเป็นบางเทาแซนด์บ็อกซ์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการโดยกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยมีนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมลงพื้นที่กันด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าในวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามเราก็มีหน้าที่แล้วครับนายกว่าอย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะไม่ต้องเกรงกลัวคนเหล่านี้และถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามก็ให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปละละเลยคนเหล่านั้นก็ต้องไปก่อนแล้วครับตนเองก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุดในวันนี้ที่มามี2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยเรื่องที่2ครับคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าคือคนที่ชอบข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วต่อจากนี้ไปต้องไม่มีการข่มเหงทุบรถรังแกชาวบ้านต้องไม่มีเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้แหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้โดยจะหาช่องทางทุกช่องทางแหละครับภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเองครับและไปที่การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือในเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและเรื่องประมงในพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวและก็ได้เดินทางไปไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจแล้วหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะ รวมไปถึงความต้องการจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวและมีความพยายามฟื้นความเข้มแข็งของกลุ่มประมงรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความตั้งใจแล้วครับและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสกว่า 2,400 คนแล้วย้ำว่าความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องกล้าเรียนรู้วัฒนธรรมและเท่าทันโลกกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.นี่แหละครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ1อำเภอ1ทุนภาษาปากีสถานตัวย่อเขาเรียกว่าโอดอสนี่แหละครับซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวน 2,445 คนว่าในฐานะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดนมาถึง6ปีด้วยกันจึงอยากจะแชร์มุมมองว่าความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าในวันที่ทุกคนก้าวออกไปในนามนักเรียนทุนนั้นไม่ได้แบกแค่ความฝันของตัวเองแต่คือความหวังของประเทศไทยด้วยและก็ย้ำอีกว่าสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรู้ที่เก็บเกี่ยวส่วนประเด็นที่มีความกังวลในเรื่องของภาษาและการปรับตัวนั้นในฐานะที่ตนเองก็เคยผ่านทางด้านนี้มาแล้วเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือที่ตัวเองเคยใช้คือการเตรียมตัวและเปิดใจทั้งการอ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเพื่อลดกำแพงทางภาษาการกล้าที่จะสื่อสารโดยไม่กลัวว่าผิดครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยีหรือการสังเกตบริบทการเมืองเพื่อหล่อล้อมตนเองให้เป็นคนเก่งที่รอบรู้และเท่าทันโลกสากล นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้ฝากข้อคิดให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะต้องนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาเมืองไทยมาร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยกันต่อไปให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้กลายเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปพร้อมทั้งได้อวยพรให้การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นรับเหมาก่อสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ต้องไปถามที่ทางด้านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็ได้สั่งฟันช่าง1ตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไปแล้ว45ล้านบาทแล้ว12พฤษภาคมนี้สคบก็จะเรียกเคลียร์ด่วนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือที่เรารู้จักกันหลายคนรู้จักกันชื่อว่าช่าง1นี่แหละครับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านซึ่งภายหลังที่เปลี่ยนชื่อเป็นช่าง1สร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสนั่นแหละครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายด้วยกันในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวครับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบได้กล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนและโดยด่วนทันทีทันใดแล้วก็ได้มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการและก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีทันใดเลยล่ะครับโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้นั่นก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นเอามาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกันด้วยหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อได้เงินแล้วทำยังไงต่อโอ้โหเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยทำเพียงเทคานเท่านั้นขึ้นเสาโครงเหล็กหรือทำแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็ยังไงทิ้งงานเลยครับและกรณีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือข้าราชการวัย59ปีอีก1ปีจะเกษียณอายุราชการแล้วรายหนึ่งครับที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณครับแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตในที่สุดครับอันนี้สะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี้ไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนกันด้วยแหมเก็บมาตลอดชีวิต2ล้านบาทหายในพริบตาแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสคบได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรหรือช่าง1ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคคือกลับใช้สัญญานี่แหละครับไปเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นไประบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากครับรวมไปถึงไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดครับแล้วทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วครับเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่าง1เข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 9:30 นาทีนี่แหละครับณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะทำยังไงต่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากันต่อไปครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่ครับงวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่และไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายจากกรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็ร้องเรียนได้ที่ไหนครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ก็ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบโฉนดที่ดิน212แปลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดิน212แปลงนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนแล้วยืนยันว่าเพิ่มเป้าคืนโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ณโรงเรียน พยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปมอบโฉนดที่ดินตามโครงการที่ชื่อว่ามอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับจำนวน212แปลงด้วยกันและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการอยู่ซึ่งใน1ปีนั้นจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดด้วยกันพร้อมย้ำอีกว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเลยครับการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้เน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นโปรดเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเองกันด้วยเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญนี้อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเด็ดขาดหลอกลวงเอาไปไหนล่ะครับส่วนใหญ่หลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์นั่นแหละครับหรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินในที่ดินของท่านก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินครับโดยทางกรมที่ดินซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเขาก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกันต่อไปนั่นเองครับและไปติดตามกันที่บรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยครั้งที่2เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคึกคักทั่วประเทศแล้วครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่2คึกคักคึกคักกันทั่วประเทศพี่น้องประชาชนร่วมกว่า 200,000 คนทีเดียวเข้ามาในโครงการเหล่านี้แล้วเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพแล้วกว่า 13.66 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 217,619 คนการดำเนินโครงการในครั้งที่2นี้มีร้านค้าเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 9,721 ร้านประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกค้า

ล้านบาทครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนกันด้วยในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับเมื่อรวมผลการดำเนินงานในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งครั้งที่1และครั้งที่2อันนี้ก็พบแล้วครับว่าสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 60.85 ล้านบาทครับและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทครับโดยทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและครับโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กันด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ครับให้ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลเขาผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกครับแล้วคาดว่าเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้วล่าสุดครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับได้ร่วมกับหอการค้าไทยหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TCC และโคโลนเมเซหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า KM นี่แหละครับเขาเตรียมที่จะจัดงานที่ชื่อว่าไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยในปีนี้เรียกว่าจัดเต็มภายใต้แนวคิดที่ว่า Bigger Better Bolderเรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิตินั่นเองครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกและครับผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในงานนี้ก็จะรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกครับโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,168 รายจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานนี้กันด้วยครับและคาดกันว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า

polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสมักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ Holy Amorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริงๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปี